0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการวันนี้ต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียกรมบัญชีกลางเปิดเผยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ยังคงได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายนนี
1: ้อิหร่านและโอมานใกล้บรรลุข้อตกลงเส้นทางเดินเรือใหม่ในช่องแคบฮอร์มุซทีมวอลเลย์บอลสาวไทยชนะเจ้าบ้านเวียดนาม3-0เซตคว้าแชมป์สนามแรกวอลเลย์บอลหญิง CV คัพ2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการวันนี้ต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียนำไปสู่ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและความมั่นคงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในวันนี้ถึง4สิงหาคมนี้เพื่อหารือกับนายปราโบโวซูบิยันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียนับเป็นการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ15ปีการเยือนครั้งนี้เป็นการดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุกของรัฐบาลใช้ความสัมพันธ์ระดับผู้นำเป็นกลไกเปิดประตูทางเศรษฐกิจต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียไปสู่โครงการและความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความมั่นคงความมั่นคงทางอาหารพลังงานการศึกษาและความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายจะแลกเปลี่ยนแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงการเชื่อมโยงในภูมิภาคอาหารพลังงานและการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อให้อาเซียนยังคงเป็นภูมิภาคแห่งสันติภาพเสถียรภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับประชาชนทุกประเทศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าการเยือนครั้งนี้ยังเป็นเวทีสำคัญที่นายกรัฐมนตรีจะประกาศวิสัยทัศน์ด้านการต่างประเทศของไทยณสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อแสดงบทบาทของไทยในการร่วมกำหนดอนาคตของภูมิภาคและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2571จะเน้นการสร้างอาเซียนที่มีเอกภาพมีภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนภารกิจครั้งนี้สะท้อนแนวทางการต่างประเทศของรัฐบาลที่มองไกลกว่าการเยือนตามพิธีการโดยมุ่งสร้างพันธมิตรทางยุทธศาสตร์รักษาสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเพิ่มอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจของไทยท่ามกลางการแข่งขันและความไม่แน่นอนของโลก
1: ครบ2เดือนของการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40พบว่ามีเงินสะพัดกว่า 80,000 ล้านบาทประชาชนเข้าร่วมโครงการกว่า26ล้านรายร้านค้าเข้าร่วมกว่า1ล้านร้านค้านางสารดิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและประคับประคองกำลังซื้อล่าสุดข้อมูลณวันที่31กรกฎาคมซึ่งเป็นการดำเนินโครงการครบ2เดือนเต็มพบว่าโครงการได้รับการตอบรับจากประชาชนและผู้ประกอบการเป็นอย่างดีมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากแล้วกว่า 86,000 ล้านบาทปัจจุบันมีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้ว 26,4623 รายและมีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 1,192,636 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสและร้านค้าใหม่ที่ลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยสะท้อนว่ามาตรการของรัฐบาลช่วยดึงดูดผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่ระบบการชำระเงินและการค้าแบบดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในด้านการใช้จ่ายมียอดใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 86,442.6 ล้านบาทโดยเป็นเงินที่ภาครัฐร่วมจ่าย 49,601.6 ล้านบาทและประชาชนร่วมจ่าย 36,841 ล้านบาทขณะที่การใช้จ่ายผ่านร้านค้าปกติยังเป็นช่องทางหลักคิดเป็นประมาณร้อยละ 96.6 ของยอดใช้จ่ายทั้งหมดส่วนการใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารคิดเป็นประมาณร้อยละ 3.4
0: กรมบัญชีกลางเปิดเผยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ยังคงได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายนนี้จากเดิมสิ้นสุดเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติมนายธนโชตรุ่งทิปานนท์รองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565สามารถใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดได้ตามปกติโดยในเดือนนี้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนสิทธิ์นี้อยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนและวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนครอบคลุมบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.รถไฟรถไฟฟ้าและรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการโดยวงเงินดังกล่าวไม่สามารถถอนเป็นเงินสดหรือสะสมไปใช้ในเดือนถัดไปได้นอกจากนี้วันที่20สิงหาคมนี้ผู้มีสิทธิ์ที่เป็นคนพิการซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเบี้ยความพิการ800บาทต่อเดือนจะได้รับเงินเพิ่มเบี้ยความพิการอีก200บาทต่อเดือนโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน13หลักหรือบัญชีที่ใช้รับเบี้ยความพิการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ02109-2345หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง02270-6400ในวันและเวลาราชการ
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการจำกัดวงเงินโอนและชำระเงินบัญชีของเยาวชนแก้ปัญหามิจฉาชีพหลอกเยาวชนเปิดบัญชีม้าผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารและอีมันนี
2: ่นางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ได้ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและผู้ประกอบธุรกิจอีมันนี่ยกระดับมาตรการจำกัดวงเงินการโอนและชำระเงินต่อวันผ่านช่องทางดิจิทัลสำหรับลูกค้ากลุ่มเยาวชนเพื่อแก้ปัญหามิจฉาชีพที่หันมาหลอกใช้บัญชีเยาวชนเป็นบัญชีม้าซึ่งมีความผิดตามกฎหมายอาญาโดยมีการกำหนดเพดานวงเงินใหม่ให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงแบ่งตามช่วงอายุได้แก่กลุ่มอายุ10ถึงไม่เกิน12ปีจำกัดวงเงินบัญชีอีมันนี่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อวันส่วนกลุ่มอายุ12ถึงไม่เกิน15ปีและกลุ่มอายุ15ถึงไม่เกิน18ปีจะถูกจำกัดวงเงินทั้งบัญชีเงินฝากธนาคารและอีมันนี่ไม่เกิน 5,000 บาทและ 10,000 บาทต่อวันตามลำดับยกเว้นธุรกิจความเสี่ยงต่ำเช่นโอนเข้าบัญชีตนเองโดยกระบวนการปรับวงเงินใหม่นี้จะทยอยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569สำหรับธนาคารพาณิชย์และเดือนตุลาคม2569สำหรับอีมันนี
3: ่เอายกตัวอย่างเยาวชน 12-14 ปีเนี่ยวงเงินก็อยู่ที่ 30,000 บาทซึ่งก็อาจจะไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้จ่ายจริงของเยาวชนนะคะนอกจากนี้ในแง่ของการปฏิบัติเนี่ยพอมีวงเงินอย่างเงี้ยก็อาจจะยังมีความไม่เป็นมาตรฐานในเรื่องของการกำหนดว่าคนนี้ควรจะได้วงเงินเท่าไหร่นะคะก็เลยมาตรการนี้ก็ยกระดับอันนี้แล้วก็ทำมาตรฐานในแง่ของการกำหนดเนี่ยก็มีการวิเคราะห์การใช้ข้อมูลในแง่เชิงพฤติกรรมการใช้บัญชีของลูกค้าที่เป็นสุจริตเองแล้วก็ข้อมูลการหลอกลวงหรือการนำบัญชีไปใช้ของมิจฉาชีพแล้วก็กำหนดวงเงินใหม่นะคะที่คิดว่าน่าจะสกัดมิจฉาชีพได้มากขึ้นและกระทบกับลูกค้าสุจริตส่วนใหญ่น้อยที่สุด
2: โฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยยังกล่าวอีกว่าผู้ให้บริการจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าและเปิดช่องทางรองรับสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องขอปรับเพิ่มวงเงินพร้อมกันนี้ธปท.ยังขอความร่วมมือผู้ปกครองให้ช่วยย้ำเตือนบุตรหลานถึงความเสี่ยงทางกฎหมายในการยินยอมให้ผู้อื่นนำบัญชีไปใช้กระทำความผิดปริมปราศโสภาภาครายงาน
0: รัฐบาลออกกฎกระทรวงฉบับใหม่เพิ่มเงื่อนไขผู้รับเหมาก่อสร้างที่ก่ออุบัติเหตุร้ายแรงกระทบชีวิตและทรัพย์สินประชาชนให้ถือเป็นการทิ้งงานเพื่อขึ้นบัญชีดำทันทีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศใช้กฎกระทรวงกำหนดการกระทำอันมีลักษณะเป็นการทิ้งงานพุทธศักราช2569มีผลบังคับใช้แล้วสาระสำคัญของกฎกระทรวงฉบับใหม่คือหากผู้รับจ้างงานก่อสร้างปฏิบัติงานหรือละเว้นการปฏิบัติงานจนก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของประชาชนจะถูกจัดให้มีความผิดฐานทิ้งงานเพิ่มอำนาจให้หน่วยงานภาครัฐสามารถยกเลิกสัญญาและดำเนินการขึ้นบัญชีดำหรือแบล็คลิสต์ผู้รับเหมาได้ทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุก่อสร้างร้ายแรงบังคับใช้ร่วมกับสมุดพกผู้รับเหมานำระบบตัดคะแนนมาใช้ร่วมกันเพื่อระงับสิทธิ์การเข้าร่วมประมูลงานใหม่ของภาครัฐในอนาคตทั้งนี้รัฐบาลมุ่งหวังให้กฎกระทรวงฉบับนี้เป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่เข้มงวดในการกำกับดูแลผู้ประกอบการภาคเอกชนให้มีความรับผิดชอบตลอดจนสร้างมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดในทุกโครงการก่อสร้างของภาครัฐเพื่อพี่น้องประชาชน
1: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียกประชุมหน่วยงานในสังกัด17จังหวัดภาคเหนือเฝ้าระวังอุทกภัยและฝนตกหนักตลอดเดือนสิงหาคมและเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยร่วมกับผู้บริหารปภ.ตัวแทนศูนย์ปภ.เขตและสำนักงานปภ.จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ17จังหวัดพร้อมด้วยเครือข่ายมูลนิธิกู้ภัยเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเป็นระบบโดยเปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สภาพอากาศพบว่าตลอดช่วงเดือนสิงหาคมนี้ปริมาณฝนจะมากกว่าค่าปกติโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกก่อนที่ปริมาณฝนจะเริ่มลดลงในเดือนกันยายนและตุลาคมแล้วเคลื่อนตัวไปตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ช่วงเดือนพฤศจิกายนทั้งนี้จากการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยงภาคเหนือล่าสุดพบว่าในหลายจังหวัดเริ่มได้รับผลกระทบอาทิจังหวัดเชียงรายเกิดน้ำป่าไหลหลากใน3อำเภอปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์มีน้ำป่าไหลเข้าท่วมพื้นที่รอบนอกอำเภอหลมสักซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอดแคสต์ให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงได้ทันด้านจังหวัดพิษณุโลกมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนปภ.เขต9ได้สนับสนุนเรือและเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือทันทีขณะที่จังหวัดเชียงใหม่มีการวางมาตรการป้องกันน้ำท่วมขังเขตเมืองอย่างรัดกุมสำหรับประชาชนที่ต้องการแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมง
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลขอบคุณประชาชนที่เข้าใจต่อระบบการคัดกรองสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลเดินหน้าทบทวนการคัดกรองโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้มีรายได้น้อยและคนจนตัวจริงอย่างแม่นยำพร้อมขยายเวลาให้ผู้มีสิทธิเดิมใช้งานต่อเนื่องและขยายเขตกำหนดอุทธรณ์ขอประชาชนอย่ากังวลยืนยันรัฐบาลรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและต้องการให้การตรวจสอบข้อมูลเป็นไปอย่างรอบคอบก่อนเริ่มใช้หลักเกณฑ์ใหม่เนื่องจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้เปิดรับลงทะเบียนมาเป็นเวลาประมาณ5ปีส่งผลให้ผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลืออีกจำนวนมากสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: หูนทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานอง อกสั่นรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายเอสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยว่าอิหร่านและโอมานใกล้บรรลุข้อตกลงการกำหนดเส้นทางเดินเรือใหม่ในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งจะแยกจากเส้นทางเรือเดิมโดยทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างหารือเพื่อกำหนดเส้นทางที่ยอมรับร่วมกันด้วยการเคารพอธิปไตยผลประโยชน์และความมั่นคงของแต่ละฝ่ายอย่างไรก็ตามการกำหนดเส้นทางเดินเรือใหม่จะไม่เกี่ยวข้องกับการเปิดหรือปิดช่องแคบฮอร์มุซนอกจากนี้นายบาเกอียังกล่าวหาว่าสหรัฐเป็นต้นเหตุของการปิดช่องแคบฮอร์มุซหลังละเมิดข้อตกลงและดำเนินมาตรการที่เป็นปฏิปักษ์ต่ออิหร่านทั้งนี้อิหร่านและโอมานมีความสัมพันธ์ทางการทูตที่ใกล้ชิดกันเนื่องจากโอมานดำเนินนโยบายเป็นกลางทางการทูตส่งผลให้ทั้งสองประเทศซึ่งมีชายฝั่งติดช่องแคบฮอร์มุซสามารถร่วมบริหารเส้นทางเดินเรือในช่องแคบดังกล่าวได้
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเรือโดยสารลำหนึ่งเกิดเพลิงไหม้กลางทะเลนอกชายฝั่งอินโดนีเซียขณะเดินทางจากเมืองสุราบายาบนเกาะชวาตะวันออกไปยังเมืองมากาซาบนเกาะสุลาเวซีใต้เมื่อวานนี้โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือผู้โดยสารและลูกเรือได้แล้ว225คนซึ่งผู้โดยสารบางส่วนกระโดดลงทะเลเพื่อหนีไฟก่อนได้รับความช่วยเหลือจากเรือที่แล่นอยู่บริเวณใกล้เคียงอย่างไรก็ตามมีรายงานมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายและยังคงสูญหายอีก41รายนายมูฮัมหมัดมัดฮุสอธิบดีกรมการขนส่งทางทะเลของอินโดนีเซียระบุว่าผู้โดยสารที่ยังติดค้างอยู่กำลังรอการอพยพจากเรือที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุพร้อมประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งให้การอพยพผู้โดยสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัย
0: นายมิเกลแอนเคลเปเรสตรีอาโนผู้แทนรัฐบาลประจำเซวตาเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่ผู้อพยพจากโมร็อกโกกว่า 60,000 คนเดินทางข้ามพรมแดนเข้าสู่เมืองเซวตาดินแดนปกครองของสเปนบนชายฝั่งแอฟริกาเหนือเพิ่มขึ้นอย่างน้อย72รายจากเดิม67รายโดยผู้อพยพส่วนใหญ่ข้ามพรมแดนด้วยการว่ายน้ำ
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: ศึกวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026สนามแรกที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่เก็บชัยมา2นัดมี5แต้มลงสนามวัดตำแหน่งแชมป์สนามแรกพบกับเจ้าภาพเวียดนามที่ชนะมา2นัดมี6แต้มซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบชนะเวียดนามไป3ต่อ0เซตคว้าแชมป์สนามแรกมาครองได้สำเร็จสำหรับการแข่งขันสนามที่2จะกลับมาแข่งขันที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้โปรแกรมแข่งขันของทีมสาวไทยวันศุกร์ที่7สิงหาคมพบกับฟิลิปปินส์วันเสาร์ที่8สิงหาคมพบกับอินโดนีเซียและวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมพบกับเวียดนามทุกนัดแข่งขันเวลา 16:30 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31เทนนิสเยาวชนนานาชาติสะสมคะแนนเยาวชนโลกโอชนิดทัวร์จูเนียร์ระดับ J60รายการโอโปเปรัก2026ที่ประเทศมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวโชติลินแก้วเก่าซึ่งเป็นมือวางอันดับ1ของรายการฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมผู้ชนะลันวานัสวาทานีมือวางอันดับ7ของรายการจากอินโดนีเซีย2ต่อ0เซต6ต่อ3และ6ต่อ4ส่งผลให้โชติลินคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวและคะแนนสะสม60คะแนนโดยเป็นการคว้าแชมป์ที่2ของทัวร์นาเมนต์นี้ต่อเนื่องจากแชมป์ประเภทหญิงคู่การแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4ที่โคราชฮอลล์ชั้น4เซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนันพัฒน์โพผู้ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาประสบการณ์ลูกค้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชร่วมในพิธีผลการแข่งขันในรุ่นใหญ่อายุ2ขวบ7เดือนถึง3ขวบฝ่ายชายที่1เป็นของรัตนวัฒน์พรหมจารีส่วนฝ่ายหญิงที่1เป็นของณพัชนันท์ปฐมกุลชัยขณะที่รุ่นอายุ2ขวบ1เดือนถึง2ขวบ6เดือนชายที่1เป็นของณทีคณินวงชัย และฝ่ายหญิงที่1ได้แก่โยสิตางามละอส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th ทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานเปิดเผยว่าการปรับรูปแบบการแข่งขันทั้งการขยายช่องทางวิ่งเพิ่มทางตรงปรับเกียร์สตาร์ทเป็นระบบไฮดรอลิกเพื่อให้มีความแม่นยำและทันสมัยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ปกครองและนักกีฬาส่งผลให้มีผู้สมัครกว่า500คนส่วนการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และ YouTube มีผู้ชมรับชมรวมกว่า 20,000 ครั้งการแข่งขันกอล์ฟ All Thailand Golf Tour สิงห์พัทยา Open 2026ที่สนามแหลมฉบัง International Country Club จังหวัดชลบุรีในรอบสุดท้ายอจิรุทธ์วินัยเจริญชัยทำผลงานรอบสุดท้าย5อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์ด้วยสกอร์รวม20อันเดอร์พาร์ชนะสรุทธ์วงชัยสิทธิ์และธีรวัฒน์แก้วสิริบัณฑิตไปเพียง1สโตรกโดยนับเป็นแชมป์ All Thailand Golf Tour รายการที่4ในอาชีพของอจิรุทธ์และเป็นการคว้าแชมป์ในจังหวัดบ้านเกิดชลบุรีได้เป็นครั้งแรกรับเงินรางวัล 450,000 บาทพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ คำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:20 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 22:40 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร10เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:40 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง12เซนติเมตรและเวลา 16:02 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นาที
9: 1นาทีกับกปท.เมื่อได้ยินเสียงไซเรนหรือพบรถฉุกเฉินที่เปิดสัญญาณไฟและเสียงขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนหลีกทางอย่างถูกวิธีเพราะทุกวินาทีมีความหมายต่อการช่วยชีวิตผู้ป่วยและผู้ประสบเหตุรถฉุกเฉินในภารกิจเร่งด่วนจะเปิดสัญญาณไฟสีแดงและใช้เสียงไซเรนเพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้ทางให้ทราบว่ากำลังปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์วิกฤตในกรณีผู้ป่วยภาวะหัวใจหยุดเต้นการทำ CPR ภายใน4นาทีแรกมีความสำคัญอย่างมากโดยทุกๆ1นาทีที่การช่วยเหลือล่าช้าอัตราการรอดชีวิตจะลดลงประมาณ 7-10% สิทธิ์ของรถฉุกเฉินรถฉุกเฉินที่กำลังปฏิบัติหน้าที่สามารถได้รับสิทธิพิเศษบนท้องถนนเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความรวดเร็วในการเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยได้แก่สามารถใช้ความเร็วได้ตามความจำเป็นเพื่อปฏิบัติภารกิจสามารถขับผ่านสัญญาณไฟจราจรหรือเครื่องหมายหยุดรถได้เมื่ออยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินและใช้สัญญาณเตือนอย่างถูกต้องค่ะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่าสังหรณ์คำว่าสังหรณ์เขียนสอเสือไม่หันอากาศงองูหอหีบรอเรือนอนเนนกรันสังหรณ์หมายความว่ารู้สึกคล้ายมีอะไรมาดลใจทำให้รู้ว่าจะมีเหตุเกิดขึ้นเหตุที่เกิดมักเป็นเหตุร้ายคำว่าสังหรณ์อาจใช้ประกอบกับคำว่าเทพเป็นเทพสังหรณ์หมายความว่าเทวดามาดลใจให้ฝันหรือใช้ประกอบกับคำว่าลางเป็นลางสังหรณ์หมายความว่าลางที่ดลใจทำให้เชื่อว่าอาจจะมีเหตุดีหรือเหตุร้ายเกิดขึ้นเช่นบางคนเชื่อว่าเขม่นตาซ้ายเป็นลางสังหรณ์ว่าจะได้ลาภคำว่าสังหรณ์อาจเขียนไม่มีนอนเนนการันก็ได้แต่ไม่นิยม
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
0: วันนี้เสนอตอนเพลงและศิลปะการแสดงของมอญตอนที่6ถ้าแย่มอนการละเล่นหรือการแสดงของมอนที่มีลักษณะการร้องเล่นคล้ายกับเพลงพื้นบ้านของไทยใช้เป็นมหรสพได้ทั้งงานมงคลและงานอวมงคลคำร้องมีเนื้อหาเฉพาะของงานแต่ละประเภทเช่นงานศพจะร้องพรรณนาประวัติและความดีของผู้ตายส่วนงานแต่งจะร้องพรรณนาประวัติของบ่าวสาวอบรมสั่งสอนการใช้ชีวิตคู่และสิ่งที่ควรปฏิบัติต่อกันจบด้วยการอวยพรให้คู่บ่าวสาวมีความสุขส่วนงานที่เกี่ยวกับเทศกาลทางพระพุทธศาสนาจะร้องพรรณนาถึงอานิสงส์ของการทำบุญและประวัติความเป็นมาในงานเทศกาลประจำปีเช่นงานลอยกระทง
12: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังแนวทางการยกระดับตลาดทุนไทยผ่านโครงสร้างพื้นฐานบอนด์คอนเน็กต์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะ
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและบุญมาสีมาศอ่าน
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
13: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
14: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
13: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
14: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
13: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่สองท่านผู้ฟังครับการเข้าถึงการลงทุนที่มั่นคงและปลอดภัยเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสำคัญอย่างมากล่าสุดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมมือกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ยกระดับตลาดทุนไทยด้วยการเปิดตัวโครงสร้างพื้นฐานบอนคอนเน็กเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลได้ง่ายขึ้นติดตามเรื่องนี้จากนายตรีวิทย์วังวรวุฒิผู้จัดการรักษาการรองหัวหน้าสายงานดูแลด้านการตลาดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสัมภาษณ์โดยศักดิ์สิทธิ์ประดับสินครับ
15: ครับสวัสดีครับคุณตรีวิทย์ครับ
16: ครับสวัสดีครับ
15: อยากทราบโครงการโครงสร้างพื้นฐานบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มดิจิทัลมีบทบาทสำคัญอย่างไรกับการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์สำนักบริหารหนี้สาธารณะและธนาคารแห่งประเทศไทยและจะเข้ามายกระดับการลงทุนพันธบัตรรัฐบาลให้กับประชาชนอย่างไรครับ
16: ครับก็จริงๆแล้วนะครับผมตัวโครงการออมพลัสผ่านตัวระบบตัวบอนคอนเน็กต์นะครับผมก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับผมโดยเฉพาะสำหรับทางด้านฝั่งประชาชนคนไทยนะครับผมที่กำลังมองหาทางเลือกในการออมการลงทุนที่ปลอดภัยและสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและมั่นคงนะครับซึ่งในวันจันทร์ที่3สิงหาคมนี้เนี่ยจะเป็นครั้งแรกนะครับผมที่เปิดขายตัวพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านระบบตัวบอนคอนเน็กต์ของตลาดหลักทรัพย์นะครับผม
15: ครับ
16: ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงการออมการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีคุณภาพดีนะครับได้ง่ายและที่สามารถที่เข้าถึงได้ทั่วถึงกว่าที่เคย
15: ครับแล้วพันธบัตรออมพาร์ทนี่เปิดขายครั้งนี้มีจุดเด่นอย่างไรครับทั้งนี้เรื่องของการลงทุนที่เริ่มต้นเพียง 1,000 บาทอัตราดอกเบี้ย3ปีและ10ปีครับ
16: ครับผมก็ถ้าเราพูดถึงเรื่องจุดเด่นนะครับผมของการออมการลงทุนในพันธบัตรออมพลัสผ่านตัวระบบบอนคอนเน็กต์ในครั้งนี้นะครับผมข้อที่1เลยเนี่ยก็จะเป็นจุดเด่นในเรื่องของโอกาสการเข้าถึงอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนนะครับพวกเราอาจจะเคยได้ยินประสบการณ์นะครับบ่อยครั้งว่าพันธบัตรออมทรัพย์เนี่ยหมดในเวลาอันสั้นนะครับบางทีเนี่ยไม่ถึง1นาทีด้วยซ้ำนะครับทำให้หลายๆคนเนี่ยพลาดโอกาสในการเข้าถึงนะครับแต่สำหรับตัวพันธบัตรออมพลัสผ่านบอนคอนเน็กต์นะครับเราจะเปิดให้จองในรูปแบบของ Small Lot First นะครับเริ่มต้นที่ 1,000 บาทนะครับรวมถึงนะครับเราเองเนี่ยมีพันธมิตรตัวแทนจัดจำหน่ายอีก24แห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรบล.นะครับรวมถึงธนาคารพาณิชย์ด้วยอีก6แห่งนะครับทำให้ตรงนี้เนี่ยมั่นใจได้ว่าพันธบัตรออมพลัสผ่านระบบบอนคอนเน็กต์เนี่ยจะเข้าถึงง่ายกระจายทั่วถึงแล้วก็เท่าเทียมนะครับอันนั้นคืออันที่1จุดเด่นข้อที่2นะครับก็คือเป็นเรื่องผลตอบแทนที่เหมาะสมและสม่ำเสมอในครั้งนี้เองนะครับพันธบัตรออมพลัสเนี่ยจะมีอยู่2รุ่นด้วยกันนะครับรุ่นแรกเนี่ยจะเป็น3ปีรุ่นที่2จะเป็น10ปีอัตราผลตอบแทนเนี่ยจะอยู่ที่ 1.8% และ 2.8% ต่อปีนะครับแล้วก็จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทั่วไปโดยเฉพาะถ้าเราไปเทียบกับประเภทของการออมการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำนะครับโดยเฉพาะที่ออกโดยกระทรวงการคลังด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าน่าสนใจมากนะครับจุดเด่นข้อที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องการต่อยอดการออมการลงทุนนะครับและการมีตลาดรองของตัวบอนคอนเน็กต์นะครับซึ่งถ้าเกิดใครมีบัญชีหลักทรัพย์ไทยอยู่แล้วนะครับกับตัวแทนจัดจำหน่ายทั้ง24แห่งไม่ต้องไปเปิดบัญชีพันธบัตรเพิ่มนะครับสามารถใช้บัญชีหลักทรัพย์ที่ท่านมีอยู่เนี่ยในการจองซื้อพันธบัตรออมพลัสบนระบบบอนคอนเน็กต์ได้เลยและที่สำคัญนะครับตัวพันธบัตรออมพลัสผ่านตัวระบบบอนคอนเน็กต์เนี่ยจะเปิดให้มีการซื้อขายในตลาดรองได้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นการต่อยอดการออมการลงทุนในตลาดหุ้นได้นะครับก
15: ็
16: ด้วยจุดเด่นทั้ง3ข้อเนี่ยทำให้เราคิดว่าการออมการลงทุนในพันธบัตรออมพลัสผ่านระบบบอนคอนเน็กต์เนี่ยจะไม่ได้เป็นการแค่การซื้อพันธบัตรออมทรัพย์แบบทั่วๆไปนะครับแต่เป็นประตูเชื่อมสู่อนาคตในการต่อยอดการออมการลงทุนของคนไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนครับผม
15: แล้วความสะดวกในการเข้าถึงและช่องทางการจองซื้อผู้ลงทุนเนี่ยสามารถจองซื้อผ่านช่องทางใดได้บ้างอะครับ
16: ครับก็อย่างที่ผมเรียนนะครับเรามีพันธมิตรนะครับ24แห่งนะครับทางด้านฝั่งพันธมิตรที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์แล้วก็พันธมิตรที่เป็นธนาคารพาณิชย์อีก6แห่งนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถจองซื้อผ่านตัวแทนจะจำหน่ายทั้ง20แห่งนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยใครมีแอปพลิเคชันตัวสตรีมมิ่งหรือออมไวส์เนี่ยซึ่งเป็นแอปพลิเคชันในการลงทุนอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถจองซื้อผ่านแอปพลิเคชันได้เลยนะครับผม
15: แล้วการถือครองพันธบัตรในรูปแบบไร้ใบหลักทรัพย์ผ่านบัญชีหุ้นจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการลงทุนและมีประโยชน์ต่อการบริหารพอร์ตการลงทุนของผู้ลงทุนอย่างไรบ้างครับ
16: ครับก็อย่างที่ผมเรียนนะครับเนื่องจากว่าตัวพันธบัตรออมพลัสผ่านระบบบอนด์คอนเน็กต์เนี่ยในอนาคตเราจะเปิดให้มีตลาดรองสามารถซื้อขายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านฝั่งนักลงทุนนะครับหรือประชาชนคนไทยที่ออมผ่านตัวออมพลัสเนี่ยสามารถซื้อขายในตลาดรองได้เลยนะครับหรือว่านำเอาตัวพันธบัตรออมพลัสเนี่ยไปเป็นหลักประกันนะครับเพื่อต่อยอดในการลงทุนในตลาดหุ้นได้เหมือนกันครับ
15: ครับแล้วการรองรับการซื้อขายพันธบัตรในตลาดรองผ่านตลาดหลักทรัพย์มีความสำคัญอย่างไรกับการสร้างสภาพคล่องแล้วก็นำพันธบัตรเนี่ยไปใช้ในเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับในอนาคตจะช่วยยืดหยุ่นกับผู้ลงทุนยังไงครับ
16: ครับผมก็ตรงนี้ถ้าเกิดเรามาดูนะครับผมถ้าเกิดเราเทียบกันกับเมื่อก่อนนะครับที่ตลาดรองเนี่ยอาจจะมีค่อนข้างจำกัดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาประชาชนคนไทยออมนะครับผ่านตัวพันธบัตรออมทรัพย์เนี่ยบางทีก็จะเอาไปเป็นหลักประกันค่าน้ำค่าไฟใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในตัวบอนด์คอนเน็กต์นะครับผมตรงนี้เนี่ยสามารถนำเอาพันธบัตรออมพลัสเนี่ยมาเป็นหลักประกันนะครับเพื่อที่จะไปซื้อหรือเพื่อจะไปลงทุนในตลาดหุ้นเพิ่มเติมได้นะครับซึ่งถามว่าตรงนี้เนี่ยจะมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นไหมนะครับเนื่องจากว่าอยู่บนระบบเดียวกันหมดเนี่ยไม่ต้องซื้อขายผ่านตัวแทนจำหน่ายแค่คนเดียวนะครับก็จะมีหลายๆคนเนี่ยเข้ามาให้ราคานะครับในตลาดรองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงทำให้มั่นใจได้ว่าทางด้านฝั่งนักลงทุนหรือว่าทางด้านประชาชนที่ออมผ่านตัวออมพลัสผ่านระบบบอนด์คอนเน็กต์เนี่ยสามารถที่เข้ามาซื้อขายได้นะครับในตลาดรองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ
15: แล้วพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสเนี่ยจะเริ่มเปิดอย่างเป็นทางการตั้งแต่เวลาอะไรเมื่อไหร่ครับจนถึงเมื่อไหร่ครับ
16: ครับผมก็ตัวพันธบัตรออมพลัสผ่านระบบบอนด์คอนเน็กต์นะครับผมก็จะเริ่มเปิดให้เข้ามาจองซื้อได้นะครับในวันที่3สิงหาคมนี้นะครับวันจันทร์นะครับจนถึงวันที่5สิงหาคมนะครับ15นาฬิกานะครับผมก็ทางด้านประชาชนหรือนักลงทุนที่สนใจเนี่ยสามารถเข้ามาจองซื้อได้เลยนะครับตั้งแต่วันที่3สิงหาคมตั้งแต่ 8:30 นเป็นต้นไปครับ
15: แล้วการเปิดตัวบอนด์คอนเน็กต์และพันธบัตรออมพลัสในครั้งนี้ครับจะสะท้อนและก็ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ประตูสู่โอกาสที่ครอบคลุมและน่าเชื่อถือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างไรในระยะยาวครับ
16: ครับผมถ้าเรียนนะครับผมตรงนี้เนี่ยอย่างที่ผมเรียนครับว่าเรามองว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญนะครับผมว่าการออมการลงทุนเนี่ยนำไปต่อยอดอะไรได้บ้างนะครับอย่างที่ผมเรียนว่าตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเรามีทางด้านฝั่งพันธบัตรออมพลัสเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เปิดขายนะครับแล้วก็ถ้าเกิดทางด้านฝั่งนักลงทุนหรือประชาชนเองเนี่ยมีทางด้านบัญชีหลักทรัพย์ไปอยู่แล้วเนี่ยสามารถซื้อและต่อยอดจากตรงนั้นได้เลยนะครับก็คือว่าสามารถนำมาเป็นหลักประกันเพื่อจะที่จะไปลงทุนต่อในตลาดหุ้นก็ได้นะครับผมหรือว่าเอามาซื้อขายในตลาดรองก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะไม่ใช่เป็นการออกแค่ครั้งเดียวนะครับจะมีการออกต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทางด้านฝั่งนักลงทุนหรือว่าประชาชนที่อยากออมผ่านออมพลัสเนี่ยก็สามารถที่จะบริหารนะครับผมความมั่งคั่งนะครับแล้วก็การออมของตัวเองเนี่ยได้ประสิทธิภาพมากขึ้นครับ
15: อย่างพันธบัตรออมพลัสที่ออกอันใหม่เนี่ยครับต่างจากที่ผ่านมาที่เคยออกพันธบัตรยังไงบ้างครับ
16: ครับผมก็ในการออกพันธบัตรออมพลัสในครั้งนี้ที่ผ่านระบบบอนด์คอนเน็กต์เนี่ยต่างจากที่อื่นก็คือว่าเมื่อก่อนนะครับผมถ้าเกิดเราจะเข้าไปซื้อตัวพันธบัตรออมทรัพย์เนี่ยถ้าเราซื้อที่ไหนใช่ไหมครับถ้าเกิดเวลาจะขายคืนก็ต้องไปขายคืนที่เดิมนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยพันธบัตรออมพลัสที่ขายผ่านตัวระบบบอนด์คอนเน็กต์เนี่ยทางด้านฝั่งนักลงทุนนะครับหรือประชาชนที่ออมผ่านออมพลัสผ่านระบบบอนด์คอนเน็กต์เนี่ยสามารถซื้อขายนะครับผ่านตัวแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งหรือออมไวซ์ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องยึดติดอยู่กับที่เดียวนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีความโปร่งใสในราคาซื้อขายมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในตลาดรอง
15: จะเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ลงทุนด้วย
16: เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ลงทุนด้วยครับก็ทุกอย่างทำได้ผ่านตัวแอปพลิเคชันการลงทุนสตรีมมิ่งได้หมดเลยครับ
15: ครับสุดท้ายอยากให้คุณเดวิดฝากถึงนักลงทุนในเรื่องของพันธบัตรออมทรัพย์ในครั้งนี้ครับ
16: ครับผมก็ขอฝากนะครับผมว่าตัวพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านระบบตัวบอนด์คอนเน็กต์เนี่ยเราคิดว่าจะเป็นประตูเชื่อมอนาคตนะครับแล้วก็ทางด้านฝั่งนักลงทุนประชาชนที่ต้องการต่อยอดการออมการลงทุนเนี่ยสามารถเข้ามานะครับผมลงทุนออมผ่านตัวเครื่องมือตรงนี้ได้นะครับซึ่งผมเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยจะทำให้การออมการลงทุนของคนไทยเนี่ยสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับก็พันธบัตรออมพลัสผ่านระบบบอนด์คอนเน็กต์นะครับจะเปิดขายในวันที่3สิงหาคมนะครับ8โมงครึ่งเป็นต้นไปจนถึงวันที่5สิงหาคมเวลา15นาฬิกานะครับแล้วก็สามารถจองซื้อได้ผ่านตัวแทนจำหน่าย24แห่งนะครับที่สำคัญเนี่ยก็อย่างที่ผมเรียนนะครับสามารถซื้อขายผ่านแอปการลงทุนสตรีมมิ่งและออมไว้ได้เลยนะครับก็ขอฝากไว้ตรงนี้ด้วยครับขอบคุณครับ
15: ครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณตรีวิทย์วังวรวุฒิผู้จัดการรักษาการรองหัวหน้าสายงานดูแลด้านการตลาดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลเรื่องพันธบัตรออมทรัพย์ในวันนี้สวัสดีครับ
16: สวัสดีครับขอบคุณครับ
15: ครับ
17: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: ในเดือนตุลาคมนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของ IMF World Bank Group ซึ่งจะเป็นโอกาสในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
18: ข้อข่าวเล่าประเด็น
19: นับถอยหลังอีก2เดือนประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้นิยามว่าการประชุมครั้งนี้คือโอลิมปิกทางการเงินโดยประเทศไทยจะได้นำเสนอวิสัยทัศน์และนโยบายการคลังที่สอดคล้องกับความท้าทายในปัจจุบันผ่าน4เสาหลักที่จะสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติทั้งการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงและยืดหยุ่นการขยายบทบาทของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีความแตกแยกสูงเพื่อให้ไทยสามารถเป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างประเทศการสร้างสถาปัตยกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่รองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืน
20: สายตาของการจัดงานเนี่ยมันจะอยู่ในสปอตไลท์ของทั้งโลกมันจะทำให้เป็นโอกาสที่ประเทศไทยใช้โอกาสนี้เนี่ยโชว์ศักยภาพเมืองไทยโชว์โอกาสทำให้เกิดเครือข่ายของ CEO แต่หัวใจสำคัญที่สุดมันโชว์ศักยภาพของคนไทยที่เราสามารถที่จะเซตอเจนดาออกแบบนโยบายเศรษฐกิจการเงินโลกที่ส่งเสียงมาจากกลุ่มเมืองไทย
19: ด้านนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ระบุว่าธปท.จะนำเสนอความโดดเด่นด้านระบบการเงินดิจิทัลระดับโลกที่ประเทศไทยพัฒนาขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบพร้อมเพย์และการชำระเงินข้ามประเทศแสดงให้ประชาคมโลกเห็นว่านอกจากความรวดเร็วแล้วระบบการเงินดิจิทัลต้องมีทั้งความปลอดภัยและสร้างการเข้าถึงที่เท่าเทียมสำหรับคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จะได้มีการกำหนดกรอบนโยบาย Bangkok Blueprint หรือเข็มทิศนโยบายที่ครอบคลุมตั้งแต่การวางรากฐานเชิงนโยบายและกฎหมายที่เข้มแข็งการป้องกันและตรวจจับภัยทุจริตการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและระหว่างประเทศตลอดจนการยกระดับความรู้และภูมิคุ้มกันของประชาชนซึ่งประเทศต่างๆสามารถนำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาให้เหมาะกับบริบทของพื้นที
21: ่ Bangkok Blueprint เนี่ยเราจะพูดถึงการ handle เรื่องความเสี่ยงเรื่อง fraud scam digital crime ในนั้นก็จะมี12 key consideration นะครับคร่าวๆก็จะเริ่มตั้งแต่ว่า

0: หน้างานนะคะเป็นช่องแปลผ่านทางออฟไลน์ค่ะเขาจะขายเนี่ยจำนวนวันละ 1,700 ใบนะคะเขาจะเปิดขายในวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา9โมงเป็นต้นไปค่ะที่หอประชุม80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะคะเช่นเดียวกันค่ะ1คนมีสิทธิ์ซื้อตั๋วเข้าชมได้2วันวันละ1ใบค่ะซึ่งจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพร้อมชำระเงินนะคะ
1: ก็สำหรับใครที่อาจจะไม่ทันนะครับหรือว่าอาจจะติดขัดเรื่องของการซื้อออนไลน์นะก็ไปรอซื้อกันได้วันละกี่ใบนะครับ
0: วันละ 1,700 ใบค่ะ
1: ว
0: ัน
1: ละ 1,700 จริงๆแล้วรวมถ้ารวมแล้วก็ 3,000 กว่าใบเน
0: า
1: ะ
0: จริงๆแล้ว
1: ถ้ารวมออนไลน์ด้วย
0: ใช่ค่ะก็ประมาณ 3,000 กว่าใบต่อวันเพราะว่าก็ต้องดูเรื่องของยิมเนเซียมด้วยค่ะว่ารับได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเราไม่สามารถจะลงไปนั่งในตัวสนามได้ไงคุณคือต้องนั่งอยู่บนสแตนนั่งอยู่บนที่นั่งเท่านั้น
1: ก็ถ้าจองออนไลน์ได้ก็อาจจะมีสิทธิ์ได้เลือกที่นั่งอาจจะดีๆหน่อยนะฮะ
0: ค่ะก็นี่ก็ถือว่า
1: อันนี้เป็นการอำนวยความสะดวกให้สำหรับคนที่จะออนไลน์แล้วไม่สะดวกในการจะซื้อนะครับสมาธิจะไปรอคิวที่ซื้อหน้างานนะครับไปซื้อที่จุดนั้นนะครับวันที่6เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: แข่งวันที่7วันศุกร์นะศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับ
0: นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมอีกหนึ่งอีเวนต์นะคะในพื้นที่บ้านเราที่หลายๆท่านให้ความสนใจเป็นพิเศษกันเลยทีเดียวค่ะงั้นวันนี้จากเรื่องของสิ่งดีๆจาก PA แล้ววันนี้ขออนุญาตไปคุยกันเรื่องของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่เชียงใหม่บ้านเรากันเลยดีกว่าคุณนะคะก็ลงมา2วันด้วยกันนะคะซึ่งวันแรกค่ะก็ไปดูในส่วนของ SME เนาะคุณเนาะ2จุดด้วยกันนะคะก็ที่บริษัทฮิลคอปค่ะคุณ
1: แต่ในท่านอาจจะคุ้นๆนะฮิลคอปนะครับอาจจะคุ้นๆแต่บริษัทใหญ่หรือว่าสำนักงานใหญ่เขาอยู่นู่นเนาะอยู่ที่แม่แตง
0: ค่ะซึ่งหลายๆในตัวเมืองก็มีนะคะเป็นสำนักงานของทางฮิลคอปเองก็อยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่ก็มีซึ่งก็มาดูนะคะคือหลักๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายณพินทร ศรีสรรพางเนี่ยท่านจะมาดูเรื่องของ SME เป็นหลักค่ะคุณนะ
1: ค
0: ะเรื่องของ SME เรื่องของผู้ประกอบการขนาดกลางแล้วก็ขนาดย่อมค่ะซึ่งได้ลงพื้นที่ไปติดตามนะคะเรื่องของการดำเนินงานรับฟังปัญหาตลอดจนข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันเสาร์เนี่ยไป2ที่ก็คือบริษัทฮิลคอปจำกัดอำเภอแม่แตงแล้วก็ห้างหุ้นส่วนจำกัดแคบหมูแม่แช่มอำเภอสันทรายค่ะซึ่งก็มีทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์แล้วก็ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เชียงใหม่นางเหมือนใจวงใหญ่ค่ะรวมให้การต้อนรับนะคะซึ่งทางด้านของกรรมการผู้จัดการบริษัทฮิลคอปจำกัดนะคะหลังจากไปลงตรวจแล้วเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยค่ะทางด้านของนางสาวณรมนทักษะอุดมก็บอกว่าการดำเนินการของบริษัทฮิลคอปเนี่ยให้ความสำคัญกับการวิจัยแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความยั่งยืนซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีผลิตภัณฑ์กาแฟในระดับพรีเมียมและก็ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องอีกจำนวนมากค่ะซึ่งก็ได้รับความสนใจจากตลาดแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเขาประสบกับปัญหาเรื่องของแพลตฟอร์มคุณการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ของต่างประเทศที่มีกติกาที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการรวมถึงพบว่ามีผู้ประกอบการจากต่างประเทศที่มีสินค้าในลักษณะเดียวกันวางจำหน่ายค่ะก็ได้มีการนำเสนอเรื่องนี้นะคะไปกับทางด้านของสสว.ค่ะเพื่อที่จะให้สสว.จัดทำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของประเทศไทยแล้วก็เพิ่มความเป็นไปได้ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME รวมถึงพัฒนาทักษะแรงงานของไทยในทุกด้านค่ะ หลังจากนั้นค่ะทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เดินทางต่อไปที่อำเภอสันทรายเนาะคุณเนาะที่อำเภอสันทรายค่ะไปที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดแคบหมูแม่แชมค่ะซึ่งทางด้านของคุณจิรทีปวัฒวีพรมซึ่งเป็นผู้บริหารของห้างหุ้นส่วนจำกัดแคบหมูแม่แชมค่ะก็ได้นำเสนอ

0: นะคะบอกว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดแคบหมูแม่แช่มมีผลิตภัณฑ์แคบหมูหลายรูปแบบซึ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของตลาดแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีในการผลิตน้ำพริกหนุ่มกึ่งสำเร็จรูปคุณเหมือนขออนุญาตเปรียบเทียบเหมือนมาม่าคุณขออนุญาตใช้คำว่ามาม่านะ
1: เวลาจะกินทำยังไงฮะ
0: เอาน้ำร้อนค่ะใส่
1: เข้าไป
0: ใช่ค่ะเติมเข้าไปก็จะเป็นรสชาติของน้ำพริกหนุ่มคุณ
1: แต่ลอง
0: แต่คืออันนี้ขออนุญาตแบบว่าคือที่จะบอกว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยคุณผู้ฟังก็จะมานั่งนึกอยู่ขออนุญาตใช้คำง่ายๆที่เรารู้จักกันมาม่าค่ะคุณผู้ฟังเหมือนเลย
1: ผมว่าเหมาะสำหรับคนที่ไปต่างประเทศเอาไปฝากเพื่อนฝากญาติหรือว่าคนที่อาจจะพำนักอาศัยอยู่ต่างประเทศแต่ว่านึกถึงรสชาติของน้ำพริกหนุ่ม
0: ใช่
1: มั้ยฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เก็บไว้ได้นานด้วยเพราะเป็นแบบเหมือนพี่เอบอกถ้าพี่เอบอกก็คือบะหมี่มาในรูปแบบของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปคล้ายๆเหมือนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
0: คือเหมือนมาม่าแหละเอาง่ายๆคุณคือเติมน้ำเข้าไปอย่างมาม่าเวลาเราไปต่างประเทศเราก็เอามาม่าไป
1: พกไปด้วย
0: บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันคุณเพราะว่าก็ถือว่าเป็นการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีมาปรับเปลี่ยนจากน้ำพริกหนุ่มที่เราเคยเห็นน่ะอยู่ได้ก็วันหนึ่งอ๋อ2วันถ้าเราซื้อไม่กินแต่ตอนนี้เนี่ยพอทำไปในลักษณะของกึ่งสำเร็จรูปอ่ะคุณก็จะอยู่ได้นานขึ้นอย่างที่คุณบอกแล้วก็สามารถที่จะนำไปจำหน่ายในตลาดต่างประเทศได้ในรสชาติที่ชาวต่างชาติอาจจะสามารถชิมได้ไม่เผ็ดมากอะไรอย่างเงี้ยคุณซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าภายใน5ปีเนี่ยเขาตั้งเป้าที่จะเพิ่มรายได้ของ SME เนี่ยให้ได้เป็นร้อยละ40จากปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ35ของ GDP จะปรับให้เป็นร้อยละ40ของ GDP ภายใน5ปีคุณ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นการลงพื้นที่ค่ะ
1: ถือเป็นเรียกนวัตกรรมเนาะเอานวัตกรรมมาผสมผสานกับเรื่องของอาหารการกิน
0: ใช่ค่ะเมื่อวานก็เลยไปเปิดงานต่อคุณไปเปิดงานของทางด้านสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางแล้วก็ขนาดย่อมหรือว่าสสว.ค่ะเขามีการมาจัดงานที่เชียงใหม่นะปักหมุดแรกที่เชียงใหม่ซึ่งเขาจะมีครั้งต่อๆไปในแต่ละภูมิภาคนะแต่เริ่มต้นที่เชียงใหม่งานนี้ชื่อว่าสสว. Unlock ปลดล็อกธุรกิจ SME ไทยค่ะเขาจัดขึ้น2วันในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาที่เซ็นทรัลเชียงใหม่นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เขานำเรื่องของศักยภาพทางธุรกิจผ่านภารกิจไขกุญแจ5ดอกค่ะเขาถือว่าเป็นการเรียนรู้นะคะร่วมกันร่วมสนุกร่วมกันจากการไขกุญแจ5ดอกเรื่องของธุรกิจนี่แหละคุณก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะ
1: ล็อกธุรกิจ
0: ใช่นะคะเขาใช้ชื่องานนี้เลยสสว. Unlock ปลดล็อกธุรกิจ SME ไทยโดยใช้เป็นลักษณะของกุญแจ5ดอกค่ะกุญแจ5ดอกก็จะเป็นเรื่องของเงินด้านของต้นทุนนะคะแหล่งเงินทุนด้านความรู้แล้วก็คำปรึกษาผ่านศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรหรือ OSS ทุกจังหวัดค่ะด้านข้อมูลแล้วก็สิทธิประโยชน์ด้านโอกาสทางการตลาดซึ่งก็เป็นการเชื่อมโอกาสทางการตลาดทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศตลอดจนนโยบายในการผลักดันแล้วก็เรื่องของมาตรการเชิงรุกเพื่อที่จะสร้าง SME Ecosystem หรือระบบนิเวศทางธุรกิจที่ดีตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเลยคุณ
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้เขาก็มีการโชว์เคสสำหรับเคสที่ประสบความสำเร็จนะคุณก็เป็นกิจกรรมจัดขึ้น2วันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะ
1: จบไปแล้ว
0: 8:55 นาทีแล้วไปไหนต่ออีกสักหนึ่งเรื่องดีไหมคุณ
1: เป็น
0: สักหนึ่งเรื่องดีไหม
1: อีกเรื่องจะทันหรือเปล่าเป็นเรื่องของน้ำเอาเป็
0: น
1: ส
0: ั้
1: นๆดีกว่าเนาะสั้นๆดีกว่านะครับซึ่งทางด้านตอนนี้อย่างหลายพื้นที่เนี่ยฝนตกนะครับทางด้านโครงการชลประทานเชียงใหม่เนี่ยนะครับมีการเปิดประตูระบายน้ำนะครับในแม่น้ำปิงนะครับเพื่อลดความเสี่ยงผลแล้วก็ผลกระทบต่อเขตเศรษฐกิจแล้วก็พื้นที่ทายน้ำนะครับช่วงนี้มีการระบายน้ำนะครับก็ระบายน้ำจากน้ำปิงนะครับอย่างที่เราได้ทราบกันก็คือทางส่วนเหนือเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกเยอะนะครับก็ทำให้น้ำไหลลงแม่น้ำปิงนะครับเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นการพร่องน้ำจากน้ำปิงเพื่อรองรับกับฝนระลอกใหม่หรือว่าน้ำระลอกใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะครับโดยทางด้านนายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายหลักและสายรองนะครับตลอด24ชั่วโมงพร้อมเปิดประตูระบายน้ำในแม่น้ำปิงเพื่อรองรับแล้วก็ระบายมวลน้ำนะครับหลังเกิดฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ต้นน้ำนะครับช่วงท้าย ของสัปดาห์นี้ก็อย่างที่บอกไปมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่มีการเร่งระบายเพราะว่าทางโดยเต่าเองต้องการน้ำนะสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เห็นโอ้โหที่เราไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมานะครับทะเลสาบโดยเต่าตัวนี้กลายเป็นอะไรนะเรือไปเกยตื้น
0: บนบก
1: หมดแล้วเรือจอดบนบกหมดแล้วนะครับอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการระบายน้ำนะครับลงไปสู่พื้นที่ทายน้ำแล้วก็
0: ป้องกันเรื่องของเขตเศรษฐกิจในตัวเมืองเชียงใหม่รวมถึงเรื่องของพื้นที่ทายน้ำด้วยค่ะเพราะว่าเริ่มที่จะระบายน้ำในหลายๆประตูระบายน้ำนะคะซึ่งก็มีการแจ้งเตือนเรื่องของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังให้รับมือในตรงนี้ด้วยนะคะ8:57 ทักทายคุณผู้ฟังอีกสักหนึ่งรอบค่ะทางด้านของคุณสรายุทธบอกว่ากาแฟฮิลคอปเป็นกาแฟของคนเชียงใหม่ผมใช้ตั้งแต่ต้นมา20กว่าปีแล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยเราเองเราก็เพิ่งรู้ว่าฮิลคอปเปิดมา50ปีแล้วนะท่านรัฐมนตรีไปรอบนี้แหละทำให้เรารู้เราเข้าใจว่าเขาเปิดน่าจะสัก30ปีอะไรอย่างเงี้ย20-30ปีแต่ว่าเขาบอกว่าเขาเปิดมา50ปีแล้วนะสำหรับที่ฮิลคอปค่ะคุณณภศรบอกว่าติดตามรับชมค่ะส่งสติกเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เราเช่นเดียวกับคุณสิทธิชัยค่ะส่งสติกเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เราค่ะคุณก็หลายพื้นที่เนาะเราลงพื้นที่ตามท่านรัฐมนตรีก็ทำให้เรารู้ข้อมูลข่าวสารเยอะขึ้นจากการไปลงดูเรื่องของ SME นะคะอย่างแค่หมูแม่แช่มเนี่ยอย่างปกติเราก็ไม่รู้นะว่าเขามีน้ำพริกหนุ่มแบบกึ่งสำเร็จรูปอ่ะคุณอันนี้ก็
1: ปกติเราก็จริงๆก็เป็นของเชียงใหม่เยอะนะแล้วเราก็ไม่ค่อยได้ไปตามห้างอะเนาะบางทีแค่หมูเราก็ไม่ได้สังเกตว่าอะไรนะติดโลโก้นะครับหรือว่าของใครเห็นไปแค่หมูก็คือแค่หมู
0: แค่หมูก็คือแค่หมู ใช่ค่ะแต่ว่าบางทีเนี่ยพอเราซื้อเป็นของฝากอย่างดิฉันเนี่ยประสบเป็นประสบการณ์โดยตรงดิฉันเคยซื้อแค่หมูยี่ห้อนี้ไปฝากเพื่
1: อ
0: นเขาก็บอกว่าอร่อยคือด้วยความที่ความเร่งด่วนของตัวเองบางทีแบบทำงานจนแบบไม่มีเวลาที่จะไปตลาดคุณ
1: ไม่มีเวลาไปเดิน
0: ตลาด
1: ก็ตัวที่จะเดินทางแล้ว
0: จะเดินทางแล้วก็ต้องคว้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอไปคว้าแล้วแบบได้รับคำชมก็คือด้วยแคบหมูอะคุณคนเชียงใหม่แคบหมูเจ้าไหนอร่อยแต่ว่าเราก็ต้องมีการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อที่จะให้เราสามารถขยายตลาดทั้งในแล้วก็ต่างประเทศได้นะคะนี่เอามาฝากกัน 8:59 เราสองคนต้องไปก่อนแล้ว
1: เจอกันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็
0: เจอกันพรุ่งนี้
1: เดี๋ยวติดตามนะครับเดี๋ยวจะขึ้นข้อมูลไว้ให้นะสำหรับท่านใดที่เป็นแฟนวอลเลย์บอลนะครับ
0: ค่ะแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปตามเรื่องของการแถลงข่าวเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าให้ฟังนะคะหลายท่านน่าจะสนใจเรื่องของวอลเลย์บอลดิฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นแหละ อ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าสู่กันฟังวันนี้เราสองคนไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีสั่งการจังหวัดเสียงไผ่ยกระดับเฝ้าระวังน้ำท่วมดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
3: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
2: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
3: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการจังหวัดเสียงไผ่ยกระดับเฝ้าระวังน้ำท่วมดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากพร้อมกำชับกระทรวงสาธารณสุขเตรียมพร้อมสำรองยาและเวชภัณฑ์รับมือฝนตกหนักตลอดเดือนนี้
6: นางสาวพ่อทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนโดยกำชับจังหวัดที่มีพื้นที่เสี่ยงภัยระดับการเฝ้าระวังภัยธรรมชาติน้ำท่วมฉับพลันดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากหลังการคาดการสภาพอากาศพบว่าในช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะมีปริมาณฝนมากกว่าค่าปกติโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันตกพร้อมได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมแผนเผชิญเหตุและรับมือสถานการณ์อย่างรัดกุมโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขที่ได้กำชับให้สถานพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉินระบบไฟฟ้าสำรองน้ำเชื้อเพลิงและสำรองยาเลือดรวมถึงเวชภัณฑ์ให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงพร้อมทั้งเน้นย้ำให้ดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดทั้งผู้ป่วยฟอกไตผู้ป่วยติดเตียงหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรังศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ด้านกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนสัปดาห์นี้ประเทศไทยยังมีฝนตกหนักจากร่องมรสุมที่พาดผ่านขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศตลอดสัปดาห์นี้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนเป็นช่วงเดียวกับที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางเข้าพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนพายุไต้ฝุ่นดอฟินบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของจีนในช่วงวันที่7-8สิงหาคมพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่ขอให้ผู้ที่วางแผนเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่45ตรวจเยี่ยมจุดตรวจและฐานปฏิบัติการในอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสพร้อมกำชับเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัย
7: พันเอกวิทยาสาริยาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45พร้อมคณะฝ่ายอำนวยการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจบ้านสาเมาะและฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4511บ้านสาเมาะตำบลบงอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อเย็นวานนี้เพื่อติดตามการปฏิบัติงานและสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลโอกาสนี้ได้กำชับให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะการเฝ้าระวังบริเวณหัวและท้ายจุดตรวจการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดและรักษาความพร้อมของฐานปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงพร้อมเน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายยึดระเบียบวินัยปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างถูกต้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่นอกจากนี้ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ยังได้มอบงบประมาณสนับสนุนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความอุ่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ทุกคนเร็วๆทุกคนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
8: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
7: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนเลย
8: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
7: ต้องใจเย็นๆลงละ ขอบคุณมากนะน้อง
8: โอเคร
9: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
10: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณ

0: ัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังรายการเมืองไทยบ้านเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังรายการเมืองไทยบ้านเรา

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเรานะคะเราพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้วันจันทร์ที่2สิงหาคม2000ขออภัยนะคะวันนี้วันจันทร์ที่3สิงหาคมค่ะ2569อยู่กับคุณผู้ฟังเช่นเคยตั้งแต่เวลานี้จนถึง10นาฬิกาค่ะดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการอยู่กับคุณผู้ฟังด้วยเรื่องราวข่าวสารแล้วก็งานเพลงลูกทุ่งฟังสบายๆเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังค่ะหวังว่าจะถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการกันอยู่ในช่วงเวลานี้กันด้วยนะคะเรามีงานเพลงเพราะๆมากมายค่ะมาฝากกับคุณผู้ฟังอย่างน้อยก็นำมาสร้างความสดชื่นให้กับคุณผู้ฟังนะคะที่กำลังติดตามรับฟังบางท่านกำลังเริ่มเข้าสู่โหมดของการทำงานที่ยังติดใจบรรยากาศวันหยุดยังไม่หายนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ต้องมาปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองกันแล้วนะคะบางท่านกำลังขับรถเดินทางนะคะรวมถึงบางท่านในช่วงนี้ก็ยังคงต้องมีการติดตามในเรื่องของฟ้าของฝนของเหตุการณ์ต่างๆบ้านใกล้เรือนเคียงนะคะโดยเฉพาะเรื่องของฟ้าฝนที่มีขึ้นในพื้นที่เรานะคะยังไงก็ต้องระมัดระวังกันไว้โดยที่สทนช.นั้นก็ยังมีการเตือน20จังหวัดเหนืออีสานใต้ตะวันออกต้องเฝ้าระวังในเรื่องของน้ำหลากน้ำท่วมขังในช่วงวันที่2ถึง4สิงหาคม2569กันด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยทุกส่วนฝ่ายก็มีการเฝ้าระวังแล้วก็ดูแลในเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องนะคะโดยที่จังหวัดเชียงใหม่เองก็ไม่ได้ละเลยนะคะเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยก็ยังมีการเตรียมความพร้อมน้ำเครื่องสูบน้ำต่างๆไปไว้ในจุดที่สำคัญกันนะคะในช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราค่ะคุณผู้ฟังเราจะพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเรากลับมาเข้าสู่เรื่องราวข่าวสารต่างๆที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงเวลานี้โดยเฉพาะในเรื่องของเชียงใหม่พร้อมแล้ว 90% ค่ะสำหรับการที่จะเตรียมต้อนรับคณะนะคะประเมินเชียงใหม่สู่มรดกโลกในช่วงนี้ค่ะนะที่ใกล้จะถึงแล้ววันนี้คณะกรรมการเดินทางมาถึงแล้วในช่วงค่ำนะคะจะเดินทางมาถึงเชียงใหม่เราในช่วงค่ำแล้วก็เริ่มที่จะตรวจนะคะตามหลักเกณฑ์การประเมินตั้งแต่วันพรุ่งนี้เช้าเป็นต้นไปเชียงใหม่เราจะเป็นเมืองที่มีความสดใสแล้วก็ต้อนรับผู้มาเยือนของเราอย่างประทับใจนะคะฝากกันไว้ค่ะกับช่วงของเมืองไทยบ้านเราเดี๋ยวพักกันสักครู่กลับมาติดตามข่าวสารค่ะ

ก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวข่าวสารอื่นๆค่ะคุณผู้ฟังเรามาดูกันสักนิดนึงนะคะว่าทางด้านของจังหวัดเชียงใหม่นั้นเขามีการเตรียมความพร้อมอย่างไรที่จะได้มีโอกาสต้อนรับคณะกรรมการนะคะคณะผู้ที่จะมาทำการประเมินจังหวัดเชียงใหม่ของเราในครั้งนี้นะคะซึ่งเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะนายพิชัยเลิศพงษ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารอบจ.เชียงใหม่นะคะก็มีการลงพื้นที่ติดตามการเก็บรายละเอียดแล้วก็ตรวจความพร้อมด้านภูมิทัศน์ณวัด7ยอดพระอารามหลวงอำเภอเมืองเชียงใหม่เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมรองรับคณะผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศนะคะองค์กรที่ปรึกษาหลักขององค์การยูเนสโกซึ่งมีกำหนดลงพื้นที่ตรวจประเมินนะคะระหว่างวันที่3ถึง8สิงหาคมในการพิจารณาเสนอชื่อเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมนะคะซึ่งทางด้านของนายกอบจ.นะคะนายพิชัยเลิศพงษ์อดิศรก็ได้สนับสนุนงบประมาณค่ะในการว่าจ้างนะคะให้ไอคอมมอร์สไทยแลนด์ค่ะศึกษาแล้วก็จัดทําเอกสารเสนอชื่อแหล่งมรดกโลกโดยได้ดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดแล้วก็จัดส่งเอกสารภาษาอังกฤษต่อองค์การยูเนสโกด้วยนะคะสำหรับพื้นที่ที่เสนอขึ้นทะเบียนก็จะประกอบด้วยแหล่งมรดกสำคัญ8แห่งนะคะได้แก่วัด7ยอดพระอารามหลวงวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมค่ะวัดสวนดอกวัดเชียงมั่นวัดพระสิงห์วรมหาวิหารวัดเจดีย์หลวงวรวิหารวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารแล้วก็แนวคูเมืองกำแพงเมืองเชียงใหม่ซึ่งขณะนี้นะคะเขาก็มีการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ที่สำคัญแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างการเก็บรายละเอียดในแต่ละจุดต่ออย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะบริเวณวัด7ยอดพระอารามหลวงที่มีการย้ายสายสื่อสารแล้วก็สายไฟฟ้าด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะพร้อมทั้งปรับปรุงตกแต่งกิ่งไม้แล้วก็องค์ประกอบรอโดยรอบนะคะเพื่อให้ภูมิทัศน์มีความเป็นระเบียบสวยงามแล้วก็เหมาะสมกับการเป็นแหล่งมรดกโลกนะคะก่อนการลงพื้นที่ของคณะผู้เชี่ยวชาญค่ะพร้อมกันนี้นะคะก็ยังได้มีการดำเนินงานในภาพรวมมีความพร้อมแล้วประมาณ 90% แล้วก็เชื่อมั่นนะคะว่าด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนก็จะสามารถสร้างความประทับใจให้กับคณะผู้เชี่ยวชาญนะคะได้เป็นอย่างดีดังนั้นจึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนค่ะร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับคณะผู้ประเมินด้วยนะคะในส่วนจุดเด่นของการเสนอชื่อครั้งนี้คือการนำเสนอในรูปแบบภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่สะท้อนคุณค่าของเมืองประวัติศาสตร์ซึ่งก็ยังคงมีผู้คนอยู่อาศัยแล้วก็สืบสานวิถีชีวิตอย่างต่อเนื่องค่ะนับเป็นก้าวสำคัญในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมล้านนาควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ในอนาคตกันด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมค่ะแล้วก็วันนี้ในช่วงเย็นคณะกรรมการคณะประเมินทั้งหมดก็จะเดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะคะในช่วงต่อไปค่ะคุณผู้ฟังเรายังคงมีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากกับคุณผู้ฟังนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของรัฐบาลเผยไทยช่วยไทยพลัส60 40ครบ2เดือนเงินสะพัดกว่า 8.64 หมื่นล้านบาทนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรในรายละเอียดของเรื่องนี้ติดตามกันได้ในช่วงต่อไปของรายการเมืองไทยบ้านเรานะคะคุณผู้ฟังเราจะไปพักฟังเพลงกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ

คุณผู้ฟังยังอยู่ด้วยกันนะคะกับช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นะคะ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์กับดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะนำเรื่องราวข่าวสารต่างๆมาฝากกับคุณผู้ฟังกันอย่างต่อเนื่องพร้อมกับงานเพลงในแนวของเพลงลูกทุ่งนะคะเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังค่ะในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังเราไปติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์รัฐบาลไทยนะคะซึ่งในเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจรัฐบาลไทยนะคะเผยไทยช่วยไทย plus 60-40 ครบ2เดือนเงินสะพัดกว่า8.64 หมื่นล้านบาทค่ะประชาชนใช้สิทธิ์แล้วกว่า26ล้านรายร้านค้าเข้าร่วมทะลุ 1.19 ล้านร้านนะคะซึ่งนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีติดตามผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40 อย่างใกล้ชิดซึ่งก็จะเป็นหนึ่งในมาตรการภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเมื่อวันที่19พฤษภาคม2569ค่ะเพื่อที่จะบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนแล้วก็ประคับประคองกำลังซื้อโดยล่าสุดนะคะข้อมูลนะวันที่31กรกฎาคม2569เวลา23นาฬิกาซึ่งเป็นการดำเนินโครงการครบ2เดือนเต็มนะคะก็พบว่าโครงการได้รับการตอบรับจากประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการเป็นอย่างดีมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากแล้ว 86,442.6 ล้านบาทค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะประชาชนที่เข้าร่วมโครงการแล้วเนี่ยก็มี26,046,223 รายแล้วก็มีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 1,192,636 ร้านนะคะแบ่งเป็นร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสแล้วก็ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินจำนวน 970,759 ร้านนะคะแล้วก็ร้านค้าใหม่ที่ลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยอีก 215,577 ร้านค่ะหรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 18.1 ของร้านค้าทั้งหมดนะคะสะท้อนว่ามาตรการของรัฐบาลช่วยดึงดูดผู้ประกอบการรายย่อยนะคะเข้าสู่ระบบการชำระเงินแล้วก็การค้าแบบดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะในด้านของการใช้จ่ายนะคะคุณผู้ฟังมียอดใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 86,442.6 ล้านบาทนะคะโดยเป็นเงินที่ภาครัฐร่วมจ่าย 49,601.6 ล้านบาทแล้วก็ประชาชนร่วมจ่ายอีก 36,841.0 ล้านบาทนะคะขณะที่การใช้จ่ายผ่านร้านค้าปกติก็ยังเป็นช่องทางหลักนะคะคิดเป็นประมาณร้อยละ 96.6 ของยอดใช้จ่ายทั้งหมดนะคะส่วนการใช้จ่ายผ่านให้ผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารนะคะหรือว่า food delivery platform เนี่ยนะคะคิดเป็นประมาณร้อยละ 3.4 ค่ะซึ่งผลการประเมินการดำเนินงานทั้ง2ช่วงนะคะ2เดือนที่ผ่านมาสะท้อนว่าเม็ดเงินจากโครงการได้กระจายลงสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะร้านอาหารร้านค้าปลีกรายย่อยหาบเร่แผงลอยนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการรายเล็กนะคะซึ่งก็ได้รับประโยชน์จากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นในขณะที่รูปแบบการร่วมจ่ายในสัดส่วนร้อยรัฐ
ร้อยละ60แล้วก็ประชาชนร้อยละ40ก็ยังช่วยให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมากกว่างบประมาณที่ภาครัฐสนับสนุนแล้วก็ช่วยรักษาระดับการบริโภคนะคะภาคเอกชนในช่วงที่กำลังซื้อชะลอตัวนะคะนอกจากนี้ค่ะรัฐบาลเขาก็ยังได้มีการมุ่งเน้นยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการรายย่อยในระยะยาวโดยร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการสามารถใช้แอปพลิเคชันถุงเงินซึ่งนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ค่ะมาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจทางด้านต้นทุนสินค้าคงคลังสภาพคล่องยอดขายนะคะเพื่อที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกิจการรวมถึงสร้างข้อมูลทางการเงินที่เป็นประโยชน์ต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในอนาคตนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวย้ำนะคะว่าประชาชนสามารถใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ได้จนถึงวันที่30กันยายน2569โดยภาครัฐร่วมจ่ายร้อยละ60ของค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าแล้วก็บริการที่ร่วมรายการไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันแล้วก็ไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะคะทั้งนี้วงเงินที่เหลือในแต่ละเดือนก็จะไม่สามารถนำมาใช้ในเดือนถัดไปได้นะคะเพราะนั้นก็เชิญชวนให้ประชาชนวางแผนการใช้สิทธิ์ให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อที่จะช่วยลดภาระค่าครองชีพของครัวเรือนค่ะพร้อมกับร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการไทยแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะคะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะพักฟังเพลงกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาสู่ช่วงท้ายสุดของรายการในวันนี้ค่ะ

ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการกันอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะซึ่งก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่อยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันแล้วก็ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันในช่วงเช้าแบบนี้นะคะดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ค่ะทำหน้าที่ดำเนินรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนกับเวลาที่มีอยู่จะเปิดเพลงพร้อยคุณผู้ฟังได้รับฟังกันต่อไปค่ะสำหรับช่วงนี้วันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในช่วงเย็น 18:00 นนะคะสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นคนร้ายบุกยิงถล่มสถานีตำรวจภูธรลำใหม่จังหวัดยะลาก่อนหลบหนีโดยหน่วยงานในพื้นที่เร่งปิดล้อมเพื่อจับกลุ่มผู้ก่อเหตุอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: คนร้ายบุกยิงถล่มสถานีตำรวจภูธรลำใหม่จังหวัดยะลาก่อนหลบหนีโดยหน่วยงานในพื้นที่เร่งปิดล้อมเพื่อจับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
5: เกิดเหตุกลุ่มคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนพร้อมอาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงถล่มเข้าใส่บริเวณด้านหลังของสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาซึ่งเป็นพื้นที่สวนยางพาราและป่ารกทึบขณะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในสถานีได้รีบนำกำลังเข้าประจำจุดยุทธศาสตร์พร้อมใช้อาวุธปืนประจำกายยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองและรักษาความปลอดภัยของสถานีตำรวจส่งผลให้เกิดการยิงปะทะกันนานหลายนาทีก่อนที่กลุ่มคนร้ายจะอาศัยความชำนาญในเส้นทางหลบหนีออกจากพื้นที่ต่อมาสถานการณ์ได้คลี่คลายและเสียงปืนสงบลงเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่10ยะลาพร้อมด้วยชุดกู้ภัยแม่กอเหนียวยะลาได้เข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยพร้อมเร่งตรวจสอบร่องรอยวิถีของกระสุนเก็บปลอกกระสุนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อใช้ในการประกอบการสืบสวนติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุจากการตรวจสอบในเบื้องต้นเหตุการณ์ดังกล่าวทราบว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดอัมรันเมหะสวทยะลารายงาน
4: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเร่งติดตามผู้ก่อเหตุยิงตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบโดยควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย4รายเพื่อซักถามและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการกฎหมาย
6: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้าเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบเมื่อวานนี้ทำให้ตำรวจเสียชีวิต2นายและบาดเจ็บ4นายล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้บูรณาการกำลังเข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องพร้อมขยายผลจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย4รายซึ่งอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุเพื่อซักถามและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการตามกฎหมายโดยมีการตรวจร่างกายบันทึกการควบคุมตัวและนำเข้าสู่ศูนย์ซักถามตามอำนาจหน้าที่ทั้งนี้ผู้ถูกควบคุมตัวยังได้รับสิทธิตามกฎหมายและยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: ประมงจังหวัดตรังแจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ในช่วงหน้าฝนพร้อมเฝ้าระวังจระเข้หลุดจากบ่อ
2: นายวิสิทธิ์ขวัญดีประมงจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักสะสมอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ประกอบกับน้ำในลำน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติบางพื้นที่มีปริมาณมากกว่าปกติอาจส่งผลให้เกิดอุทกภัยมีความเสี่ยงต่อน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันสำนักงานประมงจังหวัดตรังจึงได้แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเตรียมความพร้อมรับมือเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งนี้ได้คุมเข้มผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงจระเข้ให้เพิ่มความระมัดระวังในการดูแลไม่ให้จระเข้หลุดลอดออกจากฟาร์มโดยส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทุกฟาร์มและส่งหนังสือเตือนพร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเสริมความแข็งแรงของบ่อนำตะแกรงมาปิดปากบ่อเสริมคันดินรอบฟาร์มปิดช่องระบายน้ำให้สามารถป้องกันการหลุดลอดของจระเข้ได้หากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ประสานกับผู้นำชุมชนในท้องที่ให้ช่วยกันเฝ้าระวังฟาร์มจระเข้ที่อาจจะมีความเสี่ยงพร้อมทั้งรายงานสถานการณ์น้ำในฟาร์มให้เจ้าหน้าที่ได้ทราบเป็นระยะด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: กล้าวขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: การเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายบัตรต้องวันใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ชอติดใจสำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: ทุกครั้งที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
6: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
7: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
6: หึทำยังไงหรอ
7: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
6: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
7: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณ

มาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

รายการคุณของแผ่นดินตามโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์วันนี้เราเจอกัน2คลื่นความถี่ค่ะ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 639กิโลเฮิรตซ์ดิฉันรดารัตน์เลิศลักษณวัฒน์สุขิประเสริฐทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะช่วงเวลาของรายการคุณของแผ่นดินคุณผู้ฟังก็จะได้ติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารบทเพลงพระราชนิพนธ์บทเพลงเฉลิมพระเกียรติรวมไปถึงสารคดีพิเศษที่จะนำมาเสนอให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ค่ะ

และสำหรับช่วงเวลานี้ค่ะข้อมูลข่าวสารมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะก็ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการโครงการหลวง57ระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคมภายใต้แนวความคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองก็จะเป็นคุณผู้ฟังที่อยู่ทางกรุงเทพมหานครนะคะก็จะสะดวกไปส่วนของเชียงใหม่จังหวัดของเราก็จะจัดงานโครงการหลวงในช่วงปลายปีค่ะท่านที่อยู่ทางกรุงเทพมหานครก็เข้าร่วมงานได้ที่ศูนย์การค้าซินทรอนเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครซึ่งในวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็ได้เสด็จไปทรงเปิดงานและทอดพระเนตรนิทรรศการด้วยถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีต่อเนื่องในทุกๆปีเลยนะคะกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นสำหรับงานโครงการหลวง57ค่ะสำหรับช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามีสารคดีพิเศษที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้จะนำเสนอเรื่องราวประเด็นอะไรนั้นเดี๋ยวอีกสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: กลับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงเวลานี้ทางรายการขอนำเสนอสารคดีพิเศษสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นำเสนอตอนเจ้าหญิงนักกีฬาขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้านรวมถึงด้านกีฬาที่ทรงสนพระทัยและทรงฝึกซ้อมด้วยพระวิริยะอุตสาหะตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ทั้งการวิ่งที่พระปรีชาสามารถดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์ชัดในครั้งที่ทรงร่วมแข่งขันในประเทศเต็มมาราธอน 42.195 กิโลเมตรในการแข่งขันสสสจอมบึงมาราธอน2017ที่จังหวัดราชบุรีรวมถึงกิจกรรมงานวิ่งอีกมากมายนอกจากการวิ่งแข่งขันแล้วครั้งหนึ่งศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเคยกล่าวถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาว่าทรงช่วยเหลือประชาชนโดยมีพันธกิจหลักคือช่วยบรรเทาทุกข์จากน้ำท่วมเสด็จไปบรรจุถุงยางชีพพระราชทานเพื่อนำไปมอบให้แก่ราษฎรโดยไม่เป็นข่าวนับครั้งไม่ถ้วนช่วงฟื้นฟูเสด็จไปพระราชทานขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทรงพระดำเนินไปตามบ้านต่างๆและบางครั้งทรงวิ่งจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อไปพระราชทานความช่วยเหลือประสบกรณิกรด้านการขี่ม้าทรงมีพระอัจฉริยภาพอย่างยิ่งทั้งทรงร่วมการแข่งขันขี่ม้าในรายการต่างๆนับเป็นความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรที่ได้ชื่นชมพระปรีชาสามารถด้านการขี่ม้าเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงกระโดดขึ้นหลังม้าอย่างคล่องแคล่วอีกภาพความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรยังรวมถึงภาพที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess Cup Thailand ในหลายคราพระปรีชาสามารถด้านกีฬาจักรยานทรงจักรยานนำคณะนักปั่นจักรยานผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครจากสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไปยังสวนลุมพินีสิ้นสุดที่โรงเรียนนายเรือจังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คณะนักปั่นผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครในการปั่นจักรยานวันแรกหลังทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ปีที่2และอีกหลากหลายกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่การเสด็จทรงนำปั่นจักรยานราชพักบิ๊กแอนด์คอนเสิร์ตแทนคุณแผ่นดินการนำขบวนปั่นจักรยานปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad มีใช่เพียงพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลด้านกีฬาที่ยอดเยี่ยมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเท่านั้นแต่ความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยคือพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระเมตตาในการนำสปิริตแห่งกีฬามาเยียวยาสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง

กลับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินค่ะช่วงเวลานี้มีข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์นะคะโดยเฉพาะกิจกรรมดีๆกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องกันมาเป็นประจำในทุกๆปีกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติค่ะในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ของเราก็มีการติดตามความพร้อมเรื่องของการจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ฟังซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการติดตามความพร้อมการจัดกิจกรรมที่ประชุมได้รับทราบเรื่องของความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการทางด้านการตอบรับจากหน่วยงานภาครัฐภาคีเครือข่ายการเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์การใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลและรายงานผลตลอดจนแนวทางการจัดกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลพระราชทานและรางวัลเกียรติยศเพื่อยกย่องหน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติเป็นความร่วมมือสำคัญของทุกภาคส่วนค่ะภายใต้การกำกับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้หากมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างเหมาะสมค่ะซึ่งในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นั้นก็ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองด้วยการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนอกจากนี้ยังถือเป็นการร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและบัญชีแสงนำใจไทยทั้งชาติระดับจังหวัดเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคหลอดเลือดสมองในพื้นที่สำหรับคุณผู้ฟังประชาชนที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะไปจนถึงวันที่31สิงหาคม2569ผ่านเว็บไซต์ wrb12.thai.runwrb12.thai

สำหรับอัตราค่าสมัครบุคคลทั่วไปอายุ18ปีขึ้นไป360บาทนะคะกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติเด็กและเยาวชนอายุ 7-18 ปี240บาทค่ะผู้สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึกหมายเลขวิ่งบีฟและเหรียญที่ระลึกจัดส่งถึงบ้านฟรีพร้อมได้รับความคุ้มครองจากประกันอุบัติเหตุกลุ่มตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนดและสามารถนำค่าใช้จ่ายไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้2เท่าค่ะสำหรับโรคหลอดเลือดสมองนั้นเป็นภัยใกล้ตัวที่สามารถป้องกันได้หากทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอลดพฤติกรรมเสี่ยงและตรวจสุขภาพเป็นประจำก็ขอเชิญชวนนะคะสำหรับชาวเชียงใหม่ร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ร่วมเดินวิ่งปั่นเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของตนเองพร้อมกับส่งต่อโอกาสความหวังและกำลังใจให้กับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทั่วประเทศไปด้วยกันค่ะอย่าลืมนะคะสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569ผ่านเว็บไซต์ wrb12.thai.run ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการคุณของแผ่นดินค่ะ

ข้าสู่ช่วงท้ายของรายการคุณของแผ่นดินค่ะช่วงเวลานี้ดิฉันรดารัตน์เลิศลักษณวัสุกิจประเสริฐลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ IEEE Biosensor 2026ชูศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีขั้นสูงของภูมิภาคอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ IEEE Biosensor 2026ชูศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีขั้นสูงของภูมิภาคสร้างความเข้มแข็งให้ภูมิภาคเติบโตไปพร้อมกัน
5: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ IEEE Biosensor 2026ณโรงแรมแบงคอกแมริออตมาคีสควีนพาร์คกรุงเทพเพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัยนักวิทยาศาสตร์วิศวกรแพทย์นักศึกษาผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกร่วมนำเสนอความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านไบโอเซนเซอร์พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือและผลักดันผลงานวิจัยจากห้องปฏิบัติการสู่การประยุกต์ใช้จริงและการต่อยอดเชิงพาณิชย์โดยนายยศนันท์กล่าวว่าการที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพของประเทศไทยและเป็นการแสดงความพร้อมเพื่อยกระดับบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางความร่วมมือด้านเทคโนโลยีขั้นสูงของภูมิภาคโดยประเทศไทยพร้อมจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางและประตูเชื่อมโยงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้และเครื่องมือต่างๆสร้างความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์ให้ทั้งภูมิภาคเติบโตไปด้วยกันชวนันท์มาลีรายงาน
1: สถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลให้สะพานสู่ตองเป้สุดเส้นทางสัญจรถูกตัดขาดโดยขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อช่วงค่ำของวันนี้ส่งผลให้ระดับน้ำในลำน้ำสะงาเพิ่มสูงอย่างรวดเร็วประกอบกับมีตอไม้และเศษไม้ขนาดใหญ่ไหลมาติดบริเวณหัวสะพานสู่ตองเป้วัดภูสมานารามบ้านกุ่งไม้สัก ทำให้กระแสน้ำพัดกระแทกโครงสร้างสะพานอย่างต่อเนื่องจนต่อสะพานเริ่มทรุดเอียงเบื้องต้นเจ้าอาวาสวัดภูสมานารามพระภิกษุและสามเณรจึงตัดสินใจรื้อสะพานออกบางส่วนเพื่อลดความเสียหายและลดแรงปะทะของกระแสน้ำแต่ระหว่างดำเนินการกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวได้พัดต่อสะพานจนล้มลงทำให้ไม่สามารถสัญจรข้ามไปมาได้โดยขณะนี้นายพิริยะตวงลาบทวีกิจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูได้เร่งนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจความเสียหายพร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขและบรรเทาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.5 ใกล้พื้นที่เมืองสุเอตของอียิปต์สำนักข่าว AFP รายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.5 ทางตะวันออกของอียิปต์เมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากเมืองสุเอตไปทางเหนือราว40กิโลเมตรที่ความลึกใต้พื้นดินประมาณ10กิโลเมตรโดยแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ในหลายพื้นที่รวมถึงกรุงไคโรและเมืองเอลอาริสใกล้ชายแดนฉนวนกาซาอย่างไรก็ตามเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บหรือความเสียหายรุนแรงด้านนายคาเลดอับเดลกัฟฟารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของอียิปต์สั่งยกระดับแผนรับมือฉุกเฉินทั่วประเทศพร้อมให้หน่วยกู้ชีพและรถพยาบาลเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดทั้งนี้อียิปต์เผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงไม่บ่อยครั้งโดยสถานการณ์แผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดของประเทศเกิดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปี2535ซึ่งมีขนาด 5.8 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า500รายและประชาชนหลายพันคนต้องอพยพออกจากที่อยู่อาศัยรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที
1: ่ This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: หูแดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
3: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว

0: ื่อนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
3: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
0: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ

มใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงาน

0: สัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: องค์กรดีต้องมีคนรู้จักธุรกิจสินค้าและบริการดีต้องมีคนเข้าถึงให้สวทเชียงใหม่เป็นหนึ่งพลังในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคุณด้วยคลื่นวิทยุคุณภาพเปิดพื้นที่สำหรับภาครัฐภาคเอกชนภาคธุรกิจสุขภาพท่องเที่ยวการศึกษาและคอนเทนต์สร้างสรรค์ทุกประเภทด้วยทีมงานมืออาชีพเพราะการสื่อสารที่ดีคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จเช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่วันนี้แล้วให้เรื่องราวดีๆของคุณเดินทางไปถึงผู้ฟังนับหมื่นนับแสนคนในทุกวันติดต่อได้ที่สวทเชียงใหม่โทรศัพท์หมายเลข0532760680 0532760680พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อทุกโอกาสของคุณติดตามข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชั่นข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆค่ะรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์11นาฬิกาเป็นต้นไปกับปอปรัชญาพอตะกิติชัยนะคะข้อมูลต่างๆก็สามารถที่จะเข้าไปเช็คอินกันได้ฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามค่ะ Facebook Fanpage สวทชิงใหม่ PRD กดหัวใจลงน้อยๆนะคะช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่เพลงเก่าแบบเพลงใหม่ก็แนะนำกันเข้ามาได้ค่ะที่0532767933ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังมีฝนฟ้าตกอยู่หลายแห่งเพราะว่าในช่วงของพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมดินโคลนถล่มก็ต้องมีการเตรียมการนะคะเพราะตอนนี้เราก็มีระบบของเซอร์บอร์ดแคสที่จะไปแจ้งเตือนได้เตรียมการนะคะรู้ทันภัยป้องกันได้แล้วก็พร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ตามระดับน้ำหรือว่าสภาพอากาศต่างๆค่ะที่เพจของสวทชิงใหม่หรือติดตามได้ที่กรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือสายด่วนที่1182ตลอด24ชั่วโมงนะคะยังคงมีการติดตามการยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะตอนเป็นนี้เนี่ยยื่นทบทวนสิทธิ์ในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า4ล้านรายรัฐก็เร่งช่วยยืนยันตัวตนทบทวนสิทธิ์ไม่ปล่อยให้คนที่มีฐานะยากจนจริงๆนะคะต้องได้รับโอกาสซึ่งก็จะมีการอำนวยความสะดวกเต็มที่นะคะทั้งการยืนยันตัวตนเขาเรียกว่า EKYC แล้วก็การเปิดโอกาสให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นทบทวนสิทธิ์พร้อมระดมเจ้าหน้าที่แล้วก็เปิดทุกช่องทางบริการให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิ์ได้ง่ายที่สุดนะคะตอนนี้ก็มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ประชาชนดำเนินการได้ทันตามกันกำหนดด้วยนะคะโดยผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติทั้งหมดเนี่ย 9.5 ล้านคนแบ่งเป็นผู้ถือบัตรรายเดิม 6.3 ล้านคนซึ่งไม่ต้องยืนยันตัวตนเพิ่มเติมแล้วก็ผู้ที่ถือบัตรรายใหม่อีก 3.1 ล้านคนนะคะต้องมีการยืนยันตัวตนข้อมูลจากกรมการปกครองตอนนี้มีผู้ถือบัตรรายใหม่ยืนยันตัวตนแล้วกว่า 2.1 ล้านคนก็คือคิดเป็น 69% คงเหลืออีกประมาณ 9.8 แสนคนนะคะก็คือยังไม่ได้ดำเนินการซึ่งตอนนี้ก็เร่งติดตามประชาสัมพันธ์แล้วก็อำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติก็มีการเปิดให้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์โดยขณะนี้เนี่ยมีผู้ยื่นขอหรือว่ายื่นคำร้องแล้วกว่า 4.1 ล้านคนนะคะแล้วก็จะมีการเชิญชวนให้เร่งดำเนินการภายใน31สิงหาคม2569โดยตอนนี้เนี่ยก็มีการเตรียมช่องทางการให้บริการไว้อย่างครอบคลุมทั้งแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เว็บไซต์ของโครงการธนาคารต่างๆแล้วก็จะมีศูนย์ One Stop Service ด้วยนะคะที่ว่าการอำเภอทั้ง878อำเภอทั่วประเทศเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุคนพิการกลุ่มเปราะบางที่ไม่สะดวกใช้บริการออนไลน์นะคะรวมถึงศูนย์OSS โดยกรมการปกครองจะรับคำร้องขอทบทวนสิทธิ์แล้วก็นำส่งให้กับหน่วยงานตรวจสอบสิทธิ์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอหรือว่าจังหวัดนะคะอย่างเช่นทางสำนักงานสรรพากรอำเภอสำนักงานที่ดินอำเภอสำนักงานขนส่งจังหวัดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะคะเป็นต้นรวมทั้งให้ผู้ใหญ่บ้านนะคะแล้วก็มีการร่วมกับทางเครือข่ายที่จะการทำประชาสัมพันธ์เชิงรุกในทุกหมู่บ้านและก็ชุมชนกันด้วยค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกนิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

ารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆนะคะเดี๋ยวจะมีการขอบทเพลงเก่าๆมาด้วยนะคะจากทางอำเภอเมืองค่ะแล้วก็บทเพลงที่นำมาอาร์เรนจ์มาคัฟเวอร์ใหม่นะคะทักทายกันที่053-276-793ตอนนี้เราก็มีเรื่องของการยกระดับเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์ที่จะเป็นด่านต้นน้ำสกัดบัญชีม้านอมินีแล้วก็มีการเปิดรับแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน1548นะคะตอนนี้การให้ความสำคัญกับการป้องกันอาชญากรรมตั้งแต่ต้นทางโดยกรมการปกครองก็ได้มีการเปิดศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนเพื่อที่จะเป็นศูนย์กลางบูรณาการการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลสืบสวนแล้วก็ประสานกับการปฏิบัติงานด้านการทุจริตทางทะเบียนราษฎร์แล้วก็สัญชาติพร้อมเปิดช่องทางรับแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน1548เพื่อป้องกันสิทธิ์ของประชาชนแล้วก็เสริมสร้างความมั่นคงของประเทศตอนนี้มีความผิดปกติทางทะเบียนราษฎร์นะคะไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะการออกเอกสารประจำตัวเท่านั้นแต่ก็ยังอาจจะถูกนำไปใช้เป็นต้นทางของอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสวมสิทธิ์เป็นบุคคลสัญชาติไทยการสวมสิทธิ์เป็นบุคคลไร้สัญชาติการเปิด

บัญชีม้าการฟอกเงินการค้ามนุษย์รวมไปถึงการถือครองทรัพย์สินรวมถึงมีทั้งการที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศระบบเศรษฐกิจแล้วก็การที่จะยกระดับนะคะต้องป้องกันตั้งแต่ต้นทางเพื่อไม่ให้เกิดความผิดปกติทางทะเบียนลุกลามไปสู่อาชญากรรมทางเศรษฐกิจแล้วก็อาชญากรรมข้ามชาติได้ตอนนี้ทางศูนย์เองก็มีหน้าที่ที่จะเป็นกลไกกลางในการดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลสืบสวนแล้วก็ประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมนะคะในการที่จะยกระดับมาตรฐานตรวจสอบงานทะเบียนให้เป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศรวมทั้งนำเทคโนโลยีแล้วก็วิธีการทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างเช่นการตรวจพิสูจน์ DNA มาใช้ประกอบตรวจสอบในกรณีที่จำเป็นเพิ่มความถูกต้องโปร่งใสแล้วก็เชื่อถือของระบบทะเบียนราษฎรของไทยนะคะประชาชนที่พบความผิดปกติหรือว่าอาจจะมีเบาะแสเกี่ยวกับการสวมสิทธิ์ทางทะเบียนสามารถแจ้งข้อมูลได้นะคะผ่านสายด่วน1548ศูนย์ตอบปัญหางานทะเบียนแล้วก็บัตรสายด่วน1567ศูนย์ดำรงธรรมแล้วก็จะมีทางช่องทางออนไลน์ของกรมการปกครองแล้วก็หน่วยงานภาคีด้วยค่ะโดยที่สามารถที่จะแจ้งข้อมูลโดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนและกรมการปกครองจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้แจ้งไว้เป็นความลับอันนี้ยืนยันเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีการเปิดศูนย์ที่จะเป็นเซ็นเตอร์แจ้งเบาะแสเข้มข้นเลยเรื่องของทะเบียนราษฎรสกัดนอมินีสกัดเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติต่างๆด้วยค่ะ

0: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
0: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
2: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ติดตามข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz
5: มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะคะก็ยังมีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการรู้เท่าทันคอนเทนต์ที่เรียกยอดวิวที่จะเสี่ยงละเมิดความเป็นส่วนตัวซึ่งทุกวันนี้เนี่ยคอนเทนต์ก็กลายเป็นแหล่งที่หลายคนใช้สร้างรายได้แต่ว่าบางครั้งอาจจะหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายแล้วก็โพสต์ลงโซเชียลอาจจะทำให้เราเผลอละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นได้โดยไม่รู้ตัวนะคะซึ่งการเผยแพร่ภาพหรือว่าคลิปที่เห็นใบหน้าเส้นทางการเดินทางป้ายทะเบียนรถข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้โดยไม่ได้รับความยินยอมไม่ใช่แค่เรื่องของมารยาทแต่ว่ายังอาจจะเข้าข่ายการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวและในบางกรณีเนี่ยอาจจะเข้าถึงเกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า PDPA กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะยิ่งในกรณีที่ผู้โดยสารเด็กเป็นเยาวชนบุคคลที่ไม่ได้ตั้งใจให้ถูกบันทึกภาพความเสียหายอาจจะไม่ได้จบแค่ความที่จะต้องมีการไปไกลเกลี่ยไปพูดคุยนะคะแต่ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยอาจจะเปิดช่องทางให้มิจฉาชีพหรือว่าผู้ไม่หวังดีนำไปใช้การติดตามพฤติกรรมหรือว่าระบุตำแหน่งที่อยู่ใช้สร้างเรื่องหลอกลวงต่อได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนโพสต์ทุกครั้งลองตรวจสอบให้แน่ใจว่าในภาพหรือคลิปเนี่ยไม่มีข้อมูลที่อาจจะกระทบต่อสิทธิ์และก็ความปลอดภัยของผู้อื่นนะอย่างเช่นเลขที่บ้านที่อยู่หรือเปล่าพิกัดสถานที่ประจำโลเคชันแบบเรียลไทม์ป้ายทะเบียนรถเอกสารส่วนบุคคลหรือว่าต้องมีการขออนุญาตก่อนที่จะถ่ายนะคะสิ่งที่ควรทำก่อนโพสต์ก็คือเบลอข้อมูลสำคัญก่อนเผยแพร่ขออนุญาตเจ้าของภาพหรือผู้ที่ปรากฏในคลิปเคารพสิทธิและก็ความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นคิดก่อนโพสต์เพราะว่าคอนเทนต์หนึ่งคลิปอาจจะส่งผลกระทบได้มากกว่าที่เราคิดนะคะคอนเทนต์ที่ดีไม่ใช่แค่มียอดคนดูเยอะแต่ว่าต้องไม่แลกมาด้วยการละเมิดสิทธิ์หรือความปลอดภัยของใครด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากทางตำรวจไซเบอร์แล้วก็ทางเพจของ Anti Factor มีการเข้าไปดูของการว่าเอ๊ะเป็นข่าวจริงข่าวปลอมนะคะที่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกันด้วยค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปแล้วนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางเยือนประเทศอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความสัมพันธ์หารือทางการค้าการลงทุนและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์นายกรัฐมนตรีสั่งการจังหวัดเสี่ยงภัยเฝ้าระวังน้ำท่วมดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐและอิหร่านจะดำเนินการเจรจารอบใหม่ในวันนี้โดยจะครอบคลุมประเด็นช่องแคบฮอร์มุสและโครงการนิวเคลียร์อิหร่านทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยเอาชนะอัฟกานิสถาน6-1ในการแข่งขันคอนติเนนทัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2026ขึ้นนำเป็นจ่าฝูงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ช่วงเที่ยงวันนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะเดินทางเยือนประเทศอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในช่วง2วันนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์หารือทางการค้าการลงทุนและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์
2: ในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้เพื่อหารือกับนายปราโบโวสู่บียันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียและหารือแบบเต็มคณะโดยทั้งสองฝ่ายจะแลกเปลี่ยนแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงการเชื่อมโยงในภูมิภาคอาหารพลังงานและการพัฒนาที่ยั่งยืนนอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่ผู้นำของสองประเทศจะร่วมกันผลักดันให้อาเซียนมีเอกภาพเข้มแข็งและสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกอาชญากรรมข้ามชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจและจำนวนประชากร280ล้านคนมากที่สุดในอาเซียนจึงเป็นทั้งตลาดขนาดใหญ่แหล่งลงทุนสำคัญและหุ้นส่วนที่มีศักยภาพสำหรับผู้ประกอบการไทยการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศจะช่วยเปิดโอกาสให้สินค้าและบริการของไทยเข้าสู่ตลาดอินโดนีเซียมากขึ้นตลอดจนสร้างโอกาสใหม่ให้กับผู้ประกอบการไทยทั้งรายใหญ่และ SME กนิษฐาแก้วใสรายงาน
1: ด้านนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งมีกำหนดเดินทางติดตามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีด้วยระบุว่าการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการครั้งนี้เป็นทางการครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีเพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ตามธรรมเนียมปฏิบัติของอาเซียนโดยนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการหารือระดับผู้นำครั้งที่2ร่วมกับประธานาธิบดีอินโดนีเซียเพื่อหารือแนวทางขับเคลื่อนความร่วมมือทวิภาคีอย่างรอบด้านโดยเฉพาะด้านความมั่นคงอาชญากรรมข้ามชาติและความสัมพันธ์ระดับประชาชนรวมถึงความร่วมมือในกรอบอาเซียนนอกจากนี้ผู้นำทั้งสองฝ่ายจะร่วมการประกาศแผนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียปี2569ถึง2573ด้วยโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาทางธุรกิจไทยอินโดนีเซียและจะเยือนสำนักงานเลขาธิการอาเซียนเพื่อกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของไทยต่ออาเซียนด้วยรัฐบาลเร่งอำนวยความสะดวกการยืนยันตัวตนและทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิอย่างทั่วถึง
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนผู้ยากไร้ให้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมจึงบูรณาการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งอำนวยความสะดวกทั้งการยืนยันตัวตนการยื่นทบทวนสิทธิและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้ประชาชนดำเนินการได้ทันตามกำหนดผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติทั้งสิ้น9,500,000 คนแบ่งเป็นผู้ถือบัตรรายเดิม6,300,000 คนซึ่งไม่ต้องยืนยันตัวตนเพิ่มเติมและผู้ถือบัตรรายใหม่3,100,000 คนที่ต้องดำเนินการยืนยันตัวตนข้อมูลจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้พบว่ามีผู้ถือบัตรรายใหม่ยืนยันตัวตนแล้วกว่า2,100,000 คนคงเหลืออีกประมาณ980,000 คนที่ยังไม่ได้ดำเนินการรัฐบาลเร่งติดตามประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ประชาชนเสียสิทธิ์สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรัฐบาลได้เปิดให้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ขณะนี้มีผู้ยื่นคำร้องแล้วกว่า4,100,000 คนขณะที่ยังมีผู้มีสิทธิ์ยื่นทบทวนได้อีกประมาณ5,200,000 คนจึงขอเชิญชวนให้เร่งดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคมนี้ รัฐบาลได้เตรียมช่องทางให้บริการไว้อย่างครอบคลุมทั้งผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เว็บไซต์โครงการธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งและศูนย์ One Stop Service หรือ OSSณที่ว่าการอำเภอทั้ง878อำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางที่ไม่สะดวกใช้บริการออนไลน์ขณะที่ศูนย์ OSS ศูนย์กรมการปกครองจะรับคำร้องขอทบทวนสิทธิ์และนำส่งให้กับหน่วยงานตรวจสอบสิทธิ์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอหรือจังหวัดเช่นสำนักงานสรรพากรอำเภอสำนักงานที่ดินอำเภอสำนักงานขนส่งจังหวัดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดรวมทั้งให้ผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนคืนรุกในทุกหมู่บ้านและชุมชนผลิตหน้าขวัญแสนสุขรายงาน
1: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดให้ประชาชนที่สนใจลงทุนจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลรุ่นออมพลัสผ่านระบบบอนด์คอนเน็กซึ่งเป็นช่องทางการออมที่ปลอดภัยผลตอบแทนสม่ำเสมอและมั่นคง
3: นายตรีวิทย์วังวรวุฒิผู้จัดการรักษาการรองหัวหน้าสายงานดูแลด้านการตลาดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในวันนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดให้ประชาชนทุกคนที่สนใจการออมที่ปลอดภัยมีผลตอบแทนมั่นคงสม่ำเสมอเข้าจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสผ่านระบบบอนด์คอนเน็กได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยแบ่งเป็น2รุ่นได้แก่รุ่นอายุ3ปีอัตราผลตอบแทนร้อยละ 1.8 ต่อปีและรุ่นอายุ10ปีอัตราผลตอบแทนและ 2.8 ต่อปีสำหรับจุดต่างสำคัญของพันธบัตรระบบบอนด์คอนเน็กมีความยืดหยุ่นกว่าพันธบัตรแบบเดิมที่สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือในตลาดรองได้ทันทีปรับรูปแบบการจองซื้อเป็น small lot firstเริ่มต้นเพียง 1,000 บาทแก้ปัญหาเดิมที่พันธบัตรมักจะขายหมดอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่นาทีผ่านพันธบัตรตัวแทนจำหน่ายรวม24แห่งทั้งบริษัทหลักทรัพย์และธนาคารพาณิชย์6แห่งหรือผ่านแอปพลิเคชันการลงทุนสตรีมมิ่งและออมไว้ขณะที่ผลตอบแทนเหมาะสมและสม่ำเสมอจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทั่วไปนอกจากนี้ยังสามารถนำพันธบัตรไปใช้เป็นหลักประกันในการลงทุนหุ้นหรือนำไปขายต่อในตลาดรองผ่านแอปพลิเคชันได้โดยจะเปิดให้จองจนถึงวันที่5สิงหาคม2569เวลา15นาฬิกานายตรีวิทย์กล่าวว่าการเปิดตัวบอนด์คอนเน็กต์และพันธบัตรออมพลัสครั้งนี้จะไม่ใช่งานที่จัดขึ้นเพียงครั้งเดียวแต่จะมีการออกพันธบัตรอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นประตูเชื่อมสู่อนาคตในการต่อยอดการออมและการบริหารความมั่นคงของคนไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงนพศรแก้วคำรายงาน
1: อุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงในไทยเติบโตต่อเนื่องสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าจึงแนะนำผู้ประกอบการให้พัฒนาสินค้าอาหารสัตว์เพื่อสุขภาพระดับพรีเมียมรองรับตลาดโลก
4: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงไทยยังเติบโตต่อเนื่องจากกระแสที่ผู้บริโภคทั่วโลกให้ความสำคัญกับการดูแลสัตว์เลี้ยงเสมือนสมาชิกในครอบครัวส่งผลให้ความต้องการอาหารสัตว์เลี้ยงคุณภาพสูงและเพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้นสำหรับแนวโน้มตลาดโลกกำลังมุ่งสู่สินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงเพื่อสุขภาพระดับพรีเมียมในราคาที่เข้าถึงได้จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพและตอบโจทย์สุขภาพอาทิสูตรโปรตีนสูงสูตรเสริมภูมิคุ้มกันอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงสูงวัยและผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบธรรมชาติพร้อมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและการตรวจสอบย้อนกลับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในตลาดโลกนอกจากนี้ผู้ประกอบการควรเพิ่มการใช้วัตถุดิบภายในประเทศเช่นไก่ปลาข้าวข้าวโพดและมันสับปะหลังเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไทยและลดความเสี่ยงด้านต้นทุนควบคู่กับการรักษามาตรฐานตลาดหลักอย่างสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นออสเตรเลียและยุโรปพร้อมเร่งขยายตลาดศักยภาพเช่นอินเดียอาเซียนและตะวันออกกลางเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการเกษตรกรและห่วงโซ่อุตสาหกรรมอาหารของไทยอย่างต่อเนื่องริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: การย่างแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมวิชาการเกษตรเปิดแปลงต้นแบบนำร่องแบ่งพื้นที่ปลูกทุเรียนในสวนยางชู1สวน2รายได้ยางอยู่ได้ทุเรียนเติบโตสร้างรายได้เพิ่มเกษตรกรอย่างยั่งยืน
5: นายโกศลบุญคงรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยหรือกยธ.เปิดเผยว่ากยธ.ได้ร่วมกับกรมวิชาการเกษตรจัดโครงการนำร่องเปิดตัวแปลงต้นแบบการปลูกทุเรียนในสวนยางพาราอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปที่ให้ผลผลิตต่ำภายใต้แนวคิด1สวน2รายได้ยางอยู่ได้ทุเรียนเติบโตณแปลงต้นแบบตำบลบ้านแยงอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลก โดยศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดสรรพื้นที่เพื่อปลูกทุเรียนควบคู่กับสวนยางพาราที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปที่ให้ผลผลิตต่ำหรือสวนยางที่เตรียมโค่นปลูกใหม่เพื่อใช้ประโยชน์จากพื้นที่การเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสร้างโอกาสเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรพร้อมพัฒนาต้นแบบสำหรับการขยายผลในอนาคตอันจะนำไปสู่การยกระดับภาคการเกษตรไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในโอกาสนี้กยธ.ได้สนับสนุนทุนส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกแทนสวนยางพาราเก่าโดยให้เงินสงเคราะห์สำหรับการปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจที่เป็นพืชหลักทดแทนจำนวน 12,000 บาทต่อไร่ในระยะเวลา1ปีทางนี้เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการแปลงต้นแบบการปลูกทุเรียนในสวนยางพาราอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปที่ให้ผลผลิตต่ำสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการยางแห่งประเทศไทยทั่วประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการจังหวัดเสี่ยงภัยเฝ้าระวังน้ำท่วมดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากพร้อมกำชับกระทรวงสาธารณสุขเตรียมสำรองยาและเวชภัณฑ์เพื่อให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดเหตุฉุกเฉิน
6: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนโดยกำชับจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยยกระดับการเฝ้าระวังภัยธรรมชาติทั้งน้ำท่วมฉับพลันดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากหลังคาดการสภาพอากาศพบว่าในช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะมีปริมาณฝนมากกว่าค่าปกติโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันตกพร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมแผนเผชิญเหตุรับมือสถานการณ์อย่างรัดกุมโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขกำชับให้สถานพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉินระบบไฟฟ้าสำรองน้ำเชื้อเพลิงและสำรองยาเลือดรวมถึงเวชภัณฑ์ให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงพร้อมทั้งเน้นย้ำให้ดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดทั้งผู้ป่วยฟอกไตผู้ป่วยติดเตียงหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรังนอกจากนี้ในช่วงวันนี้ถึงวันที่6สิงหาคมนี้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรจึงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังโดยเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่9สิงหาคมและเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้พร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: กองทัพเรือจัดพิธีบวงสวงเรือพระที่นั่งและเรือรูปสัตว์เตรียมความพร้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่พิธีสงฆ์และพิธีเส้นไหว้แม่ย่านางเรือพระที่นั่งและเรือรูปสัตว์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีคลองบางกอกน้อยซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวงเรือพระที่นั่งและเรือรูปสัตว์โดยเรือพระที่นั่งจำนวน4ลำประกอบด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9และเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงเรือรูปสัตว์4ลำประกอบด้วยเรือเอกชัยเหินหาวเรือครุฑเหินเห็ดเรือกระบี่ปราบเมืองมารและเรืออสุรวายุพักโดยขั้นตอนการประกอบพิธีประกอบด้วยพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่การอ่านองค์การบวงสรวงแม่ย่านางเรือพระที่นั่งการเจิมเรือ การปิดทองผูกผ้าสามสีคล้องพวงมาลัยโปรยดอกไม้บริเวณโต๊ะบวงสรวงและเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์พร้อมการแสดงนาฏศิลป์ระบำกรีดาอวยพรจากกรมศิลปากรด้านพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเปิดเผยว่าภาพรวมการเตรียมงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยตามแผนงานขณะนี้อยู่ระหว่างการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพายในแม่น้ำแบบแยกส่วนเพื่อปรับทักษะจากการพายบนบกสู่การพายในน้ำจริงก่อนนำมารวมขบวนใหญ่ทั้งนี้กำลังพลทุกคนมีความพร้อมและมุ่งมั่นตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อถวายพระเกียรติสูงสุดโดยการฝึกซ้อมย่อย10ครั้งและซ้อมใหญ่2ครั้งจะดำเนินการควบคู่กับการประเมินสภาวะกระแสน้ำอย่างใกล้ชิด
8: ตามที่ได้รับรายงานมาทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามแผนงานครับก็ไม่มีอุปสรรคขัดข้องใดๆนะครับขณะนี้เป็นการฝึกในแม่น้ำแล้วก็แต่ยังไงก็ตามยังไม่ได้ฝึกเป็นกระบวนใหญ่เป็นการฝึกแยกส่วนไม่ว่าจะเป็นเรือดั้งเรือแซงเรือพระที่นั่งอะไรต่างๆพวกนี้จะฝึกเป็นส่วนๆก่อนส่วนใครส่วนมันแล้วก็เก็บข้อบกพร่องมาปรับปรุงเพราะว่าน้องๆเนี่ยเวลาเขาพายบกกับพายในน้ำมันจะความรู้สึกมันจะต่างกันทุกคนมีจิตอาสาที่จะมาทำเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์ท่านอย่างไรก็ตามเราก็ต้องทำการซ้อมย่อย10ครั้งซ้อมใหญ่2ครั้งเนี่ยให้เป็นไปตามแผนงานครับอาจจะเลทไปบ้างวัน2วันก็ต้องให้เป็นไปตามกระแสน้ำ
0: จากนั้นผู้บัญชาการทหารเรือได้เดินทางไปร่วมพิธีบวงสรวงเรือพระที่นั่งและเรือรูปสัตว์ณโรงเรือพระราชพิธีท่าวาสุกรีจำนวน6ลำได้แก่เรือเอกชัยหลาวทองเรือกระบี่รานรอนราบเรือครุฑเตร็ดไตรจักรเรือพาลีรังทวีปเรือสุครีบครองเมืองและเรืออสุรปักษีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดกิจกรรมเนื่องในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อแม่
9: ร้อยตำรวจโทมนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569ณห้องประชุมตึกนวมหาราชสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครโดยก่อนเริ่มกิจกรรมประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยได้นำผู้ร่วมงานน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและยืนถวายความอาลัยเป็นเวลา1นาทีจากนั้นเป็นพิธีถวายราชสักการะโดยประธานในพิธีเป็นผู้วางผานพุ่มถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เป็นลำดับแรกจากนั้นตามด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรสมาชิกและเครือข่ายสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยอาทิสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติสมาคมแม่บ้านเหล่าทัพกรมการจัดหางานรวมถึงกรมประชาสัมพันธ์ร่วมวางผานพุ่มถวายราชสักการะเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยร้อยตำรวจโทมนัสโนนุชกล่าวว่าสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติเป็นประจำทุกปีเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมส่งเสริมคุณค่าของสถาบันครอบครัวและปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อแม
10: ่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เป็นแม่แห่งชาติผู้ทรงออกอุ้มดูแลราษฎรด้วยความรักและความห่วงใยอย่างหาที่มิเสื่อมคลายทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมไทยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีและเด็กข้ามหาประธานที่คุณอันสานี้ยังคงสถิตแนบแน่นในดวงใจของประสบนิกรชาวไทยอย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย
9: ทั้งนี้ตลอดเดือนสิงหาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติอย่างต่อเนื่องประกอบด้วยพิธีพระราชทานโล่และประกาศกิตติคุณแก่แม่ดีเด่นแห่งชาติและลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่การดำเนินโครงการน้ำพระทัยพระราชทานใน76จังหวัดการจำหน่ายและรณรงค์ติดดอกมะลิสัญลักษณ์วันแม่แห่งชาติการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่การจัดทำหนังสือวันแม่ แม่แห่งชาติการจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่เด็กเยาวชนผู้พิการผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกมะลิตลอดจนการจัดคอนเสิร์ตคิดถึงแม่ครั้งที่26เพื่อนำรายได้สมทบกิจการสาธารณประโยชน์และช่วยแม่เด็กและผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเร่งติดตามผู้ก่อเหตุยิงตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบพร้อมดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที
11: ่พันเอกเอกวริศชอบสุผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้าเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบขณะปฏิบัติภารกิจตรวจสอบพื้นที่ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดราชบุรีเมื่อวานนี้ทำให้ตำรวจเสียชีวิต2นายและบาดเจ็บ4นายล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้บูรณาการกำลังเข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุตรวจพิสูจน์หลักฐานรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องพร้อมขยายผลจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมขณะที่ตำรวจผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง4นายยังคงอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดโดย2นายมีอาการสาหัสและเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย4รายซึ่งอยู่ในบริเวณเกิดเหตุเพื่อซักถามและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการกฎหมายโดยมีการตรวจร่างกายบันทึกการควบคุมตัวและนำเข้าสู่ศูนย์ซักถามตามอำนาจหน้าที่ทั้งนี้ผู้ถูกควบคุมตัวยังคงได้รับสิทธิตามกฎหมายและยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมยืนยันว่าจะเร่งติดตามผู้ก่อเหตุและผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดควบคู่กับการดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่พร้อมขอความร่วมมือประชาชนแจ้งเบาะแสที่เป็นประโยชน์ต่อการติดตามผู้ก่อเหตุผ่านสายด่วนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าโทร1341หรือแจ้งหน่วยงานความมั่นคงใกล้บ้านได้ตลอด24ชั่วโมงปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: ขณะที่อำเภอตากใบคุมเข้มความปลอดภัยต่อเนื่องพร้อมประชุมรับมอบนโยบายชุดคุ้มครองตำบลนายกฤษดาสุขสบายนายอำเภอตากใบผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอตากใบเปิดเผยว่าขณะนี้อำเภอตากใบได้บูรณาการกำลังร่วมกับตำรวจทหารและฝ่ายปกครองดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งติดตามผู้ก่อเหตุที่ยังหลบหนีอีก1รายหลังสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้ว3รายเพื่อดำเนินการตามกฎหมายส่วนการจราจรบริเวณถนนสายนราธิวาสตากใบช่วงจุดเกิดเหตุฝั่งขาเข้าอำเภอตากใบยังคงปิดการสัญจรชั่วคราวขณะที่ฝั่งขาออกเปิดให้รถวิ่งสวนเลนพร้อมขอความร่วมมือประชาชนใช้ความระมัดระวังในการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนายอำเภอตากใบกล่าวเพิ่มเติมว่าวันนี้เวลา 13:00 น.นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสจะเป็นประธานประชุมปลัดอำเภอหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลกำนันและผู้เกี่ยวข้องเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานหลังมีการปรับรูปแบบการทำงานของชุดคุ้มครองตำบลทั้ง51แห่งทั่วจังหวัดโดยในพื้นที่อำเภอตากใบมี6ชุดและเริ่มปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการในวันนี้เพื่อยกระดับการดูแลความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ด้านนาวาโทพีรพงษ์วงจิรัตเจริญกุลผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจเพื่อความปลอดภัยและไม่ให้กระทบต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่หากพบเห็นบุคคลยานพาหนะหรือวัตถุต้องสงสัยขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือโทรสายด่วน191และสายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้า1341ตลอด24ชั่วโมงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรตากใบจังหวัดนราธิวาสพร้อมยืนยันดูแลสิทธิประโยชน์ตามระเบียบอย่างเต็มที่
12: พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตารักษ์คันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแสดงความอาลัยต่อการเสียชีวิตของดาบตำรวจวิทยาชัยพรหมแก้วและจ่าสิบตำรวจตีอัมรานฮะข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรปากใบจังหวัดนราธิวาสที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตรวจคนเป้าหมายในพื้นที่พร้อมกำชับให้ดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดูแลสิทธิประโยชน์เบื้องต้นให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตจำนวน3ล้านบาทต่อรายพร้อมปูนบำเหน็จความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษโดยเลื่อนเงินเดือนไม่เกิน 10,000 และเลื่อนยศสูงขึ้นเป็นพลตำรวจตรีเพื่อเชิดชูเกียรติและตอบแทนการเสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ส่วนตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่อีก4รายซึ่งรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดูแลค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอย่างใกล้ชิดดลภาสุภารัตน์สมบัติรายงาน
0: และเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายบุกยิงถล่มสถานีตำรวจภูธรลำใหม่จังหวัดยะลาตำรวจยิงตอบโต้ก่อนคนร้ายหลบหนีโดยไม่มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ
13: เกิดเหตุกลุ่มคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนพร้อมอาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงถล่มเข้าใส่บริเวณด้านหลังของสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาซึ่งเป็นพื้นที่สวนยางพาราและป่ารกทึบขณะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในสถานีได้รีบนำกำลังเข้าประจำจุดยุทธศาสตร์พร้อมใช้อาวุธปืนประจำกายยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองและรักษาความปลอดภัยของสถานีตำรวจส่งผลให้เกิดการยิงปะทะกันนานหลายนาทีก่อนที่กลุ่มคนร้ายจะอาศัยความชำนาญในเส้นทางหลบหนีออกจากพื้นที่ต่อมาสถานการณ์ได้คลี่คลายและเสียงปืนสงบลงเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่10ยะลาพร้อมด้วยชุดกู้ภัยแม่กอเหนียวยะลาได้เข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยพร้อมเร่งตรวจสอบร่องรอยวิถีของกระสุนเก็บปลอกกระสุนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อใช้ในการประกอบการสืบสวนติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุจากการตรวจสอบในเบื้องต้นเหตุการณ์ดังกล่าวทราบว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดอัมรันเมหะสวทยะลารายงาน
0: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้รับรายงานเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วพร้อมย้ำว่าทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับนโยบายและข้อสั่งการให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ทั้งการระงับเหตุป้องกันเหตุและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายโดยมีอำนาจดำเนินการได้ทันทีไม่จำเป็นต้องรายงานมายังรัฐบาลส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นผลจากการระงับการพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างนั้นนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการพูดคุยยังคงดำเนินควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันและปราบปรามกรมศุลกากรบูรณาการร่วมกับตำรวจตระเวนชายแดนและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดปฏิบัติการนำสุนัขเคนายตรวจสอบสัมภาระสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดทั้งขาเข้าและขาออก
14: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่ากรมศุลกากรบูรณาการความร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนและบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเปิดปฏิบัติการเซนเอ็นฟอร์เซอร์ยกระดับการป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนยาเสพติดเข้าและออกประเทศผ่านช่องทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขานรับนโยบายเร่งด่วนจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ต้องการสกัดกั้นไม่ให้ประเทศไทยตกเป็นทางผ่านของการขนส่งยาเสพติดไปยังประเทศที่3เนื่องจากปัจจุบันไทยมีโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมที่ทันสมัยและมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ใกล้ชิดกับแหล่งผลิตยาเสพติดที่สำคัญของโลกการปฏิบัติงานในครั้งนี้มุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดกั้นให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยนำสุนัขดมกลิ่นเคนายเข้ามาสนับสนุนการตรวจคัดกรองและบ่งชี้สัมภาระต้องสงสัยทั้งในส่วนของผู้โดยสารขาเข้าและขาออกมุ่งเน้นการตรวจค้นไปที่เที่ยวบินที่มีความเสี่ยงสูงเป็นหลักโดยอาศัยฐานข้อมูลการคัดกรองผู้โดยสารที่ได้รับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรวมถึงการประสานงานร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อปกป้องสังคมและแก้ไขปัญหาการลักลอบยาเสพติดระหว่างประเทศอย่างเป็นระบบ
15: ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเคสทางพาเซลคือพัสดุพันธุ์พัสดุไปรษณีย์หรือคาร์โก้ต้องเรียนอย่างนี้ครับที่เราไม่ได้เอาสุนัขตรวจค้นขึ้นมาปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยเพราะว่าเรากังวลในส่วนของผู้โดยสารนะครับผมเรียนตรงๆถ้าไม่เกิดเคสที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเอาสุนัขมาดมกลิ่นที่บนท่าเนี่ยบางคนเขาก็อาจจะคอมเพลนได้เราก็กังวลเรื่องนักท่องเที่ยวแต่เพื่อมันเกิดเหตุขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องดำเนินการนะฮะคือเข้มงวดกดขันขึ้น
14: ด้านพลตำรวจโทรุ่งโรจน์ ถากูล ปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนกล่าวว่าตำรวจตระเวนชายแดนพร้อมสนับสนุนปฏิบัติการอย่างเต็มกำลังโดยนำสุนัขตำรวจตระเวนชายแดนที่เคยปฏิบัติงานสกัดกั้นยาเสพติดบริเวณพื้นที่ชายแดนและแนวป่าเข้ามาเสริมศักยภาพการทำงานในพื้นที่เมืองอย่างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิปฏิพลสถาพรมมารายงาน
0: อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
16: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
0: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
16: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: 12นาฬิกา31นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐที่ระบุว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรอบใหม่จะเกิดขึ้นในวันจันทร์นี้โดยจะครอบคลุมประเด็นช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและการปลดอาวุธนิวเคลียร์อิหร่านอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และผู้เข้าร่วมการเจรจารวมทั้งไม่มีการกำหนดเส้นตายสำหรับการบรรลุข้อตกลงความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่าอิหร่านและบรรดาประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางขอเวลาเพื่อให้มีการบรรลุข้อตกลงที่จะนำไปสู่การเปิดช่องแคบฮอร์โมสอีกครั้งโดยทันทีและสมบูรณ์ครบถ้วนรวมทั้งยุติภัยคุกคามจากโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำเขตสวัสดในจังหวัดไคเบอร์ปักตูนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดฆ่าตัวตายบริเวณด้านนอกสถานีตำรวจแห่งหนึ่งในเขตสวัสด์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย13รายในจำนวนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ5นายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก18รายส่วนผู้ก่อเหตุคาดว่าเสียชีวิตแล้วขณะที่นายกรัฐมนตรีเชบาชาริฟแห่งปากีสถานแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ระเบิดฆ่าตัวตายดังกล่าวพร้อมให้คำมั่นว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อจับกุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุโจมตีในครั้งนี้ด้านกลุ่มเตรีกอีตอลิบานปากีสถานอ้างว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีดังกล่าวท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงบริเวณชายแดนปากีสถานซึ่งมีการปะทะกันอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาโดยมุ่งเป้าไปที่เจ้าหน้าที่กองทัพและตำรวจ
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐร่วมกับรัฐบาลญี่ปุ่นเข้าแทรกแซงตลาดเงินเพื่อพยุงค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงอย่างหนักพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐจะได้รับผลประโยชน์ด้านการเงินจากการกระทำดังกล่าวและยังเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจโลกแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือสัญญาณแห่งมิตรภาพระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นทั้งนี้หนังสือพิมพ์ Financial Times รายงานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่ากระทรวงการคลังสหรัฐร่วมกับทางการญี่ปุ่นเข้าแทรกแซงตลาดเงินเพื่อพยุงค่าเงินเยนซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ30ปีหลังค่าเงินเยนอ่อนค่าลงมาอยู่ที่ 163.24 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งอ่อนค่าที่สุดนับตั้งแต่ปี2529เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐที่ปรับตัวสูงขึ้นราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นและการไหลออกของเงินทุนอย่างต่อเนื่อง
0: สำนักข่าวซินหัวรายงานว่าสเปนติดตั้งสิ่งกีดขวางลอยน้ำทางทะเลซึ่งมีความยาวประมาณ500เมตรบริเวณแนวชายแดนทางทะเลเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเพื่อป้องกันการข้ามพรมแดนทางทะเลที่ผิดกฎหมายหลังเกิดเหตุการณ์ที่กลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายราว 60,000 คนว่ายน้ำข้ามพรมแดนมาจากโมร็อกโก จนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย72รายอย่างไรก็ตามแม้ว่าผู้อพยพเกือบทั้งหมดเดินทางกลับไปยังโมร็อกโกแล้วแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารยังคงปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยซึ่งการหลั่งไหลของผู้อพยพในครั้งนี้ถือเป็นวิกฤตการณ์ชายแดนที่รุนแรงที่สุดของสเปนรวมถึงก่อให้เกิดการถกเถียงทั่วยุโรปอีกครั้งเกี่ยวกับการจัดการผู้อพยพและปกป้องพรมแดนนอกเขตของสหภาพยุโรปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
17: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรายการ CV ครับ2026เล็กแรกที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดสุดท้ายเพื่อตัดสินตำแหน่งแชมป์สนามแรกพบกับเจ้าภาพเวียดนามผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบชนะเวียดนาม 3-0 เซต 25-18 25-17 และ 25-14 คว้าแชมป์สนามแรกมาครองได้สำเร็จสำหรับการแข่งขันสนามที่2จะกลับมาแข่งขันที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้โดยในวันที่7สิงหาคมจะเปิดสนามพบฟิลิปปินส์8สิงหาคมพบอินโดนีเซียและ9สิงหาคมพบเวียดนามทุกนัดแข่งขันเวลา 16:30 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31ศึก Continental Futsal Championship 2026ที่ยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนัดที่2ฟุตซอลชายทีมชาติไทยเอาชนะอัฟกานิสถาน6-1คว้าชัย2นัดรวดเก็บเพิ่ม3แต้มรั้งจ่าฝูงของตารางส่วนผลการแข่งขันอีก1คู่เวียดนามชนะนิวซีแลนด์4-1หลังจบเกมโค้ชหมีรักพลสายเนตรงามหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าภาพรวมของเกมถือว่าทีมทำผลงานได้ดีแต่ยังมีรายละเอียดบางส่วนที่ต้องนำไปปรับปรุงโดยเฉพาะในบางจังหวะที่ทีมเร่งเกมมากเกินไปส่งผลให้ขาดจังหวะและทัมมิ่งในการเข้าทำสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับเวียดนามในวันที่5สิงหาคมนี้เวลา 20:30 นถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรายการGLO Cup 2026 The Final ณสนามสุพัชราไสซึ่งจัดโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยปิดฉากลงอย่างเป็นทางการแล้วโดยได้รับเกียรติจากนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันสำหรับผลการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศในรุ่นอายุไม่เกิน13ปีโรงเรียนพระแม่มารีสาธรเอาชนะโรงเรียนปทุมคงคา1-0คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จส่วนอันดับ3เป็นของ BCCFC ที่สามารถเอาชนะปราณบุรีฟุตบอลอะคาเดมี่2-0ด้านผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในรุ่นอายุไม่เกิน15ปีโรงเรียนปทุมคงคาเอาชนะโรงเรียนกันทรารม2-0คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่รอบชิงอันดับที่3อัสสัมชัญยูไนเต็ดแชมป์เก่าจากปีที่แล้วโดนจุดโทษเอาชนะ BU หนองกี่ FC 3-2หลังเสมอกันในเวลา1-1คว้าอันดับ3ไปครองทั้งนี้นอกจากความสำเร็จบนสนามแล้ว GLO Cup 2026 The Final ยังเป็นเวทีสำคัญในการค้นหานักเตะเยาวชนเข้าสู่โครงการ GLO Star 2026รุ่นละ15คนรวม30คนโดยนักเตะที่ได้รับการคัดเลือกจะเข้าสู่GLO Star Camp เพื่อเก็บตัวและพัฒนาศักยภาพก่อนคัดเลือกให้เหลือรุ่นละ3คนรวม6คนเพื่อรับโอกาสเดินทางไปฝึกฟุตบอลกับสโมสรอาวิสปาฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา6เดือนอีกด้วยศึกฟุตบอลอุ่นเครื่องช่วงปรีซีซั่นรายการ Premier League Summer Series 2026ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาลีดยูไนเต็ดพลิกสถานการณ์จากที่ตกเป็นฝ่ายตามหลังลิเวอร์พูล0-2ในครึ่งแรกก่อนระเบิดฟอร์มในครึ่งหลังรัว4-0แซงเอาชนะไปอย่างสนุก4-2คว้าแชมป์รายการนี้ไปครองได้สำเร็จความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปเริ่มที่ทัพสิงห์บลูเชลซีทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษประกาศคว้าตัววาเลนตินบาโก้กองกลางและแบ็คซ้ายวัย22ปีจากสตาร์บูกมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยเซ็นสัญญายาวถึงปี2033ขณะที่ฟาบริซิโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าปารีสแซงต์แชร์แมงแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก2ฤดูกาลล่าสุดได้ยื่นข้อเสนอมูลค่า45ล้านยูโรให้กับอาแจ็กเพื่อคว้าตัวมิก้ากอสและมูลค่า 33ล้านยูโรให้กับปาม่าในดีลของไซออนซูซูกิผู้รักษาประตูทีมชาติญี่ปุ่นทั้งนี้ในรายของก๊อตทาง PSG ได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะเรียบร้อยแล้วในขณะที่ซูซูกิได้รับทราบโปรเจกต์ของสโมสรแล้วและดีลนี้จะขึ้นอยู่กับอนาคตของลูคัสเชวาลิเย่ผู้รักษาประตูมือ1คนปัจจุบันของทีมการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4ที่โคราชฮอลล์ชั้น4เซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายณภัทรโพผู้ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาประสบการณ์ลูกค้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชร่วมในพิธีผลการแข่งขันในรุ่นใหญ่อายุ2ขวบ7เดือนถึง3ขวบฝ่ายชายที่1เป็นของรัตนวัฒน์พรหมจารีส่วนฝ่ายหญิงที่1เป็นของณภัทรชนันปัทมกุลชัยขณะที่รุ่นอายุ2ขวบ1เดือนถึง2ขวบ6เดือนชายที่1เป็นของณทีคณินวงชัยและฝ่ายหญิงที่1ได้แก่โยสิตางามละออส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th ทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานเปิดเผยว่าการปรับรูปแบบการแข่งขันทั้งการขยายช่องทางวิ่งเพิ่มทางตรงปรับเกียร์สตาร์ทเป็นระบบไฮดรอลิกเพื่อให้มีความแม่นยำและทันสมัยได้รับการตอบสนองอย่างดีจากผู้ปกครองและนักกีฬาส่งผลให้มีผู้สมัครกว่า500คนส่วนการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และ YouTube มีผู้รับชมรวมกว่า 20,000 ครั้งเทนนิสเยาวชนนานาชาติสะสมคะแนนเยาวชนโลก World Tennis Tour Junior ระดับ J60 รายการไอโปเปรัก2026ที่ประเทศมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวโชติรินแก้วกามือวางอันดับ1ของรายการหวดเอาชนะลันวานัสวาธานีมือวางอันดับ7ของรายการจากอินโดนีเซีย 2-0 เซต 6-3 และ 6-4 คว้าแชมป์หญิงเดี่ยวและคะแนนสะสม60คะแนนโดยเป็นการคว้าแชมป์ที่2ของทัวร์นาเมนต์นี้ต่อเนื่องจากแชมป์ประเภทหญิงคู่ของโชติรินอีกด้วยกอล์ฟเมเจอร์รายการสุดท้ายของปี AIG Women Open 2026ที่สนาม Royal Lytham and St Anne เมืองแลงคาเชอร์ประเทศอังกฤษในรอบสุดท้ายผลปรากฏว่าโปรจีโน่อัธยาธิติกุลโปรสาวไทยมืออันดับ2ของโลกหวดเกินไป2โอเวอร์พาร์73จากการทำ2เบอร์ดี้และเสียไป2โบกี้กับ1ดับเบิลโบกี้สกอร์รวม2อันเดอร์พาร์283คว้าอันดับ4ไปครองร่วมกับเนลลี่คอร์ด้าโปรสาวมือ1ของโลกจากสหรัฐส่วนแชมป์ตกเป็นของชิโฮคุวากิโปรสาวจากญี่ปุ่นที่ดวลเพลย์ออฟเอาชนะเอสเธอร์เฮนเซไลท์จากเยอรมนีหลังจบ4วันทำสกอร์รวมเท่ากันที่5อันเดอร์พาร์279และยังนับเป็นการคว้าแชมป์เมเจอร์รายการแรกในอาชีพของชิโฮคุวากิอีกด้วยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
18: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
19: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
20: ์วันนี้เสนอคำว่าสังหรณ์คำว่าสังหรณ์เขียนสอเสือไม่หันอากาศงองูหอหีบรอเรือนอนเนนกรันสังหรณ์หมายความว่ารู้สึกคล้ายมีอะไรมาดลใจทำให้รู้ว่าจะมีเหตุเกิดขึ้นเหตุที่เกิดมักเป็นเหตุร้ายคำว่าสังหรณ์อาจใช้ประกอบกับคำว่าเทพเป็นเทพสังหรณ์หมายความว่าเทวดามาดลใจให้ฝันหรือใช้ประกอบกับคำว่าลางเป็นลางสังหรณ์หมายความว่าลางที่ดลใจทำให้เชื่อว่าอาจจะมีเหตุดีหรือเหตุร้ายเกิดขึ้นเช่นบางคนเชื่อว่าเขม่นตาซ้ายเป็นลางสังหรณ์ว่าจะได้ลาภ คำว่าสังหรณ์อาจเขียนไม่มีนอเนนการันก็ได้แต่ไม่นิยม
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
20: ขณะนี้เวลา 12:45 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรี

0: ภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:25 น.สูงกว่าระดับเรือปานกลาง79 ซม.และเวลา 22:16 น.สูงกว่าระดับเรือปานกลาง1 เมตร 19 เซม.น้ำลงเต็มที่เวลา 5:05 น.ต่ำกว่าระดับเรือปานกลาง2 เซม.และเวลา 15:48 น.ต่ำกว่าระดับเรือปานกลาง27 เซม.วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 น.
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีเลือดสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่022639600-99-1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทผู้ขอใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมบังคับคดีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน6อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงขึ้นไปของสำนักงานกพ.เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ led.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง8 สิงหาคม 2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องชุดไทยจักรพรรดิความวิจิตรการตาแห่งราชสำนักโบราณ

0: ท่านผู้ฟังครับในบรรดาชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบชุดไทยจักรพรรดิถือเป็นตัวแทนของความสูงศักดิ์และสง่างามระดับสูงสุดชุดไทยชุดนี้ตั้งชื่อตามพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานและถือเป็นหนึ่งในชุดไทยที่วิจิตรบรรจงที่สุดด้วยรายละเอียดการห่มสบาย2ชั้นและงานปักที่ตระการตาสะท้อนภาพลักษณ์ของสตรีชั้นสูงในราชสำนักไทยสมัยโบราณชุดไทยจักรพรรดิมีความคล้ายคลึงกับชุดไทยจักรีในแง่ของโครงสร้างแต่มีความซับซ้อนและหรูหรากว่ามากมีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดคือท่อนบนจะมีการห่มสบาย2ชั้นโดยชั้นในห่มด้วยผ้าแพรจีบรองพื้นก่อน1ชั้นส่วนชั้นนอกจะห่มทับด้วยสบายปักลวดลายวิจิตรด้วยดิ้นทองและลูกปัดระยิบระยับชายสบายทิ้งยาวลงไปตามแนวผ้าสิ้นต่อด้วยท่อนล่างที่ต้องนุ่งผ้าสิ้นยกทองจับจีบหน้านางมีชายพกจุดนี้จะเหมือนกับชุดไทยจักรีแต่จะเน้นความหรูหราของลวดลายผ้าที่มากกว่าซึ่งทำให้ดูมีมิติมากกว่าชุดไทยจักรีเนื่องจากเป็นชุดที่ดูอลังการและเป็นทางการสูงจึงมักใช้ในโอกาสพิเศษเท่านั้นตั้งแต่งานพระราชพิธีงานพิธีอภิเษกสมรสและงานเลี้ยงรับรองระดับสูงและเพื่อให้สมกับชื่อจักรพรรดิการเลือกเครื่องประดับจึงต้องครบชุดและทรงคุณค่าโดยชุดทองโบราณได้แก่สร้อยคอต่างหูสังวานปักเฉียงทับสบายรัดแขนพหูรัตน์กำไลข้อมือและเข็มขัดทองส่วนทรงผมจะนิยมเกล้ามวยสูงประดับรัดเกล้าหรือมาลัยดอกไม้สดเพื่อให้สมดุลกับความอลังการของสบายสองชั้นและสำหรับการแต่งหน้ามักเน้นความคมชัดและความผ่องใสของผิวพรรณเพื่อให้รับกับดิ้นทองของชุดท่านผู้ฟังครับชุดไทยจักรพรรดิไม่ใช่เพียงแค่เครื่องแต่งกายแต่เป็นงานศิลปะชั้นสูงที่รวบรวมเอาภูมิปัญญาช่างสิบหมู่ไว้ด้วยกันทั้งงานทองานจีบงานปักเมื่อสวมใส่แล้วจะช่วยส่งเสริมบุคลิกให้ดูน่านับถือสง่างามและเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งวัฒนธรรมเป็นอีกชุดที่ทรงคุณค่าและคู่ควรแก่การสืบทอดหากมีโอกาสอันเหมาะสมจึงไม่ควรพลาดที่จะเลือกมาสวมใส่ครับจบบทความประจำวันเรื่องชุดไทยจักรพรรดิความวิจิตรการตาแห่งราชสำนักโบราณเรียบเรียงโดยอัฐพรปานกลัดอานนท์นันตะสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนและปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอรัญญาชมชื่นอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ติดขัดเรื่องการรักษาไม่รู้จะใช้สิทธิบัตรทองยังไงไปที่ไหนได้บ้างต้องการร้องเรียนร้องทุกข์มีคำถามมากมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิบัตรทองสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงตอบทุกคำถามให้คุณรู้ทุกเรื่องเพื่อไม่พลาดทุกสิทธิการรักษา
5: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หึทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053 276 068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยินสำคัญมาถึงแล้วเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569

0: วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: การหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของคุณในรายการสบายสบายใส่ใจสุขภาพ

สวัสดีค่ะเจอกันอีกครั้งแล้วนะคะสำหรับผู้ที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากทางสวทชเชียงใหม่ค่ะพูดคุยกันสาระสุขภาพนะคะนำมาฝากกันเป็นประจำสม่ำเสมอทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะอาจจะมีห่างหายไปบ้างนะคะต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยแต่ก็ยังคงมีรายการให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังอยู่นะคะวันนี้ก็กลับมาพบเจอกับท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยค่ะเกือบหนึ่งชั่วโมงที่เราจะอยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะท่านผู้ฟังวันนี้มีหลายเรื่องเลยละค่ะแต่ว่าเราเริ่มต้นกันเรื่องของผักเคลกันก่อนดีไหมคะใครเคยทานบ้างคะผักเคลเขาบอกว่ามีประโยชน์มากมายเลยทีเดียวแล้วทำไมผักที่ชื่อว่าเคลนี้นะคะถึงได้ตำแหน่งราชินีผักใบเขียวไปครองผักเคลหรือว่าผักคะน้าใบหยิกเนี่ยราคาเป็นผักใบเขียวที่เรียกได้ว่ากระแสดีเลยทีเดียวนะคะในกลุ่มของคนรักสุขภาพจนหลายๆคนเริ่มสงสัยแล้วกันแล้วใช่ไหมคะว่าผักเคลนั้นมีประโยชน์ดีอย่างไรสามารถนำไปทำเมนูอะไรได้บ้างนะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะเคลนั้นเป็นหนึ่งในผักใบเขียวจัดแล้วก็มีสีม่วงเข้มแซมอยู่ว่างเล็กน้อยนะคะในบางใบและใครก็ต่างบอกกันนะคะว่าผักใบเขียวชนิดนี้มีรสชาติกรอบอร่อยอุดมไปด้วยคุณประโยชน์มากมายค่ะนำมาทำเมนูผักเคลได้อีกหลากหลายรายการเลยดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาทำความรู้จักกับผักเคลให้ดีกว่าเดิมกันดีกว่าว่าเขามีประโยชน์ต่อสุขภาพในด้านใดบ้างเชื่อว่าหลายๆคนจะรู้จักผักเคลจากเมนูที่มีคนนำไปทำที่เป็นกระแสกันอยู่พักหนึ่งนั่นคือผักเคลที่เอาไปอบในหม้อลมร้อนนั่นล่ะค่ะก็จะได้ผักเคลกรอบๆแสนอร่อยใช่ไหมคะทำให้หลายๆคนสามารถที่จะทานผักใบเขียวได้มากขึ้นผักเคลนะคะเป็นผักในตระกูลเดียวกับกระหล่ำบรอกโคลีแล้วก็คะน้าค่ะดังนั้นนอกจากชื่อเคลแล้วในภาษาในบ้านเรานะคะในประเทศไทยยังเรียกผักเคลว่าคะน้าใบหยิกหรือขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าความที่เขาเป็นผักใบเขียวจัดด้วยนะคะแล้วก็มีก้านที่แอบคล้ายๆกับคะน้านั่นเองต่างกันแค่ลักษณะของใบที่เคลเขาจะหยักกว่าเท่านั้นเองนะคะผักเคลจริงๆแล้วก็มีอยู่หลายสายพันธุ์ด้วยกันแต่ว่าในบ้านเรานะคะก็มีแพร่หลายอยู่ไม่กี่สายพันธุ์เท่านั้นนะคะรสชาติเขาอาจจะติดขมบ้างเล็กน้อยนิยมนำไปปั่นเป็นน้ำสมูทตี้นะคะแล้วก็นำไปทำเป็นสลัดเพราะว่ามีรสชาติที่หวานในบางใบด้วยนะคะคือเขาจะมีรสชาติหลายๆรสอยู่ในใบเดียวนั่นแหละค่ะมีทั้งหวานแล้วก็มีขมปลายๆเล็กน้อยแต่ด้วยความที่เขาเป็นผักที่มีลักษณะกรอบนั่นเองนะคะหลายๆคนก็เลยชื่นชอบแต่ที่เราจะเห็นอยู่บ่อยๆก็เพราะว่าเขานำไปทำเป็นปั่นเป็นน้ำสมูทตี้นั่นเองหรือว่านำไปอบในหม้อลมร้อนอย่างที่ได้กล่าวไปนะคะผักเคลนั้นนะคะถูกยกให้เป็นราชินีผักใบเขียวเพราะว่าเขาอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์เรียกได้ว่าอัดแน่นเลยทีเดียวนะคะก็เป็นข้อมูลที่เขาวัดในปริมาณผักเคล100กรัมจะให้คุณค่าทางสารอาหารก็คือจะมีน้ำอยู่ประมาณ 89.6 กรัมนะคะให้พลังงานอยู่ที่43กิโลแคลอรี่มีไนโตรเจนด้วยมีโปรตีนมีไขมันนะคะมีคาร์โบไฮเดรตค่ะมีน้ำตาลไฟเบอร์นะคะแคลเซียมธาตุเหล็กแมกนีเซียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมโซเดียมสังกะสีทองแดงแมงกานีสซิลิเนียมวิตามินซีไทอะมีนนะคะแล้วก็มีไนอาซินวิตามิน B5 วิตามิน B6 โฟเลตนะคะเบต้าแคโรทีนคริปโตเซนทีนแล้วก็มีลูทีนซีเซนทีนด้วยมีวิตามิน E วิตามิน K แล้วก็วิตามิน A โอ้โหแค่100กรัมนะคะเราจะได้ปริมาณสารอาหารไปทั้งหมดนี้เลยค่ะนอกจากในผักเคลแล้วนะคะนอกจากที่เรากล่าวมาทั้งหมดนี้ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆอีกหลายตัวในปริมาณที่100กรัมที่เราได้รับไปก็ยังมีสารอาหารเหล่านี้เรียกได้ว่าอัดแน่นในผักใบเขียวชนิดนี้นะคะมาดูกันค่ะว่าประโยชน์ของผักเคลนั้นมีดีตรงไหนบ้างเพราะว่าเขามีไฟเบอร์สูงผักเคลนั้นอุดมไปด้วยไฟเบอร์เรียกได้ว่าอัดแน่นเลยทีเดียวนะคะซึ่งไฟเบอร์ในเคลไม่ได้
ช่วยในแค่ในเรื่องของการขับถ่ายเท่านั้นแต่ว่าไฟเบอร์ของเคลยังช่วยดักจับไขมันลดคอเลสเตอรอลในเลือดของเราได้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีคำกล่าวอ้างว่าผักเคลนั้นช่วยลดน้ำหนักได้ผักเคลไม่ได้ทำให้อ้วนเนื่องจากว่าก็มีปริมาณในส่วนของพลังงานน้อยด้วยนะคะแล้วก็ทางนี้ผักเคลเองนะคะมีแคลอรี่ที่ต่ำมีคาร์บแล้วก็น้ำตาลน้อยค่ะแต่อุดมไปด้วยไฟเบอร์ที่อาจจะเป็นส่วนช่วยในการลดน้ำหนักเพราะว่าทำให้อิ่มท้องได้ง่ายช่วยในการย่อยสารอาหารต่างๆช่วยในเรื่องของการขับถ่ายดักจับไขมันแต่ทั้งนี้นะคะเขาบอกว่าไม่แนะนำให้นำไปขออภัยด้วยครับแต่ทั้งนี้นะคะเขาไม่แนะนำว่าถ้าหากว่าคุณจะลดน้ำหนักจะพึ่งแต่ผักเคลอย่างเดียวในการลดน้ำหนักไม่ได้นะคะเพราะการลดน้ำหนักต้องมาจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราด้วยควบคุมอาหารหันไปออกกำลังกายดื่มน้ำเยอะๆหลีกเลี่ยงความเครียดแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอความเครียดก็เป็นบ่อเกิดของโรคอ้วนด้วยเช่นเดียวกันนะคะผักเคลยังอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปช่วงต้นด้วยนะคะเนื่องจากว่าเบต้าแคโรทีนลูทีนซีเซนทีนวิตามินซีวิตามินอีแล้วก็มีฟลาโวนอยด์มีสารต่างๆที่ต่างมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระในตัวเองดังนั้นเมื่อเขามารวมตัวอยู่ในผักเคลจึงทำให้ผักชนิดนี้เรียกได้ว่าเป็นตัวจี๊ดเลยนะคะก็คือเป็นตัวที่สามารถช่วยต่อต้านกับอนุมูลอิสระต่างๆที่อาจจะเข้ามาทำลายเซลล์ของเราให้เสื่อมถอยเร็วกว่าที่ควรและยังช่วยป้องกันการอักเสบที่เซลล์จากการโดนอนุมูลอิสระทำลายอีกด้วยนะคะผักเคลยังมีประโยชน์อีกมากมายแต่ขออนุญาตพักสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าค่ะ

ประโยชน์ของผักเคลยังไม่หมดนะคะเขายังเป็นผักที่มีวิตามินซีสูงด้วยใครที่ต้องการวิตามินซีจากธรรมชาติก็หาได้จากอาหารทั่วไปแนะนำให้ทานผักเคลนะคะเพราะว่าเคลนั้นมีวิตามินซีค่อนข้างสูงสมกับการเป็นราชินีผักใบเขียวด้วยประโยชน์ของวิตามินซีนะคะที่เราทราบกันดีว่าเขามีส่วนช่วยในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนสังเคราะห์คอลลาเจนและยังช่วยป้องกันเลือดออกตามไรฟันค่ะเสริมภูมิคุ้มกันได้ด้วยผักเคลยังช่วยลดไขมันและลดน้ำตาลในเลือดค่ะเคลนั้นจัดว่าเป็นผักที่มีส่วนช่วยในการลดไขมันในเลือดนะคะเพราะว่ามีไฟเบอร์ที่ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายช่วยดักจับไขมันอีกทั้งสารลูทีนที่มีอยู่ในเคลนี่แหละค่ะมีส่วนช่วยลดไขมันชนิดที่ไม่ดีหรือว่า LDL และยังมีงานวิจัยที่เขาได้ศึกษาในกลุ่มอาสาสมัครจำนวน149คนด้วยแล้วเขาก็พบว่าคนที่รับประทานผงสกัดจากเคลในปริมาณวันละ14กรัมติดต่อกันนานถึง8สัปดาห์มีระดับไขมันชนิดที่ไม่ดีหรือว่า LDL นั้นลดลงค่ะร่วมกับการมีระดับความดันโลหิตที่ลดลงด้วยไขมันหน้าท้องก็ลดลงและระดับน้ำตาลในเลือดก็ลงอย่างมีนัยสำคัญนะคะผักเคลยังเป็นแหล่งของวิตามินเคที่ช่วยในการแข็งตัวของเลือดมีวิตามินเคค่อนข้างสูงนะคะสำหรับเคลมีข้อมูลเขาพบว่าผักเคลดิบในปริมาณ1ถ้วยตวงให้วิตามินเคเกือบ 70% ของปริมาณที่ร่างกายควรได้รับต่อวันค่ะดังนั้นผักเคลจึงดีกับคนที่มีภาวะเลือดออกง่ายและหรือว่าคนที่มีภาวะเลือดไหลไม่หยุดค่ะช่วยในการบำรุงรักษาเนื้อเยื่อและกระดูกของเราได้ด้วยค่ะผักเคลยังช่วยบำรุงและป้องกันดวงตาผักเคลนั้นมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีต่อสุขภาพดวงตานะคะทั้งลูทีนและซีเซนทีนซึ่งเขาก็มีหน้าที่ในการช่วยปกป้องเซลล์ของจอประสาทตาไม่ให้ถูกทำลายชะลอการเกิดต้อกระจกแล้วก็โรคจอประสาทตาเสื่อมนอกจากนี้ยังมีวิตามินเอด้วยใช่ไหมคะที่ช่วยบำรุงสายตาในส่วนการทำงานของจอประสาทตาค่ะและมีบทบาทสำคัญด้านการมองเห็นในที่มืดอีกทั้งยังมีเบต้าแคโรทีนด้วยที่ช่วยลดความเสื่อมของเซลล์ลูกตานะคะรวมทั้งลดความเสี่ยงต่อการเป็นต้อกระจกค่ะผักเคลยังดีต่อหัวใจด้วยนะคะเพราะว่าเคลนั้นมีโพแทสเซียมสูงการทานผักเคลจึงมีส่วนช่วยลดระดับความดันโลหิตช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดอีกทั้งยังมีไฟเบอร์ในราคาที่ช่วยลดระดับไขมันชนิดที่ไม่ดีได้อีกทางหนึ่งและผักเคลยังช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งค่ะผักใบเขียวจัดอย่างเคลนั้นอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญอยู่หลายตัวนะคะและยังมีคลอโรฟิลล์ค่อนข้างสูงจึงมีส่วนช่วยต้านอนุมูลอิสระค่ะที่อาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเซลล์ร้ายในร่างกายแต่ทั้งนี้ยังต้องรอดูผลการศึกษาทางการแพทย์ในอนาคตต่อไปด้วยนะคะแต่แม้ว่าดีมากมายขนาดไหนก็ตามอย่าทานมากจนเกินไปด้วยค่ะผักเคลทานอย่างไรได้บ้างใช่ไหมคะหลายคนอาจจะสงสัยว่านอกจากที่ได้กล่าวมาคือนำไปทำเป็นสมูทตี้นำไปทำเป็นสลัดแล้วนะคะผักเคลยังสามารถทานในลักษณะแบบไหนได้บ้างเดี๋ยวสักครู่เราจะกลับมาอ๋อเราพูดไปเลยดีกว่านะคะเพื่อที่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพูดถึงเรื่องอื่นกันดีกว่าผักเคลนั้นนำไปทำได้ตั้งแต่สลัดนะคะยำผักเคลก็ได้สมูทตี้ผักเคลหรือว่าผัดผักค่ะซุปครีมหรือเมนูผักเคลอบชีสก็อร่อยด้วยนะคะแต่ที่เราเห็นแล้วก็เป็นกระแสกันอยู่พักหนึ่งเลยนะคะทำให้เด็กๆหรือว่าผู้ใหญ่บางคนที่ไม่ชอบทานผักสามารถทานได้นั่นคือผักเคลอบในหม้อลมร้อนนะคะก็คือนำผักเคลสดๆนี่ล่ะค่ะนะคะล้างให้สะอาดแล้วก็นำไปใส่ในหม้อลมร้อนอาจจะโรยในส่วนของเกลือเล็กน้อยเติมในส่วนของพริกไทยนิดหน่อยนะคะก็สามารถทานได้ง่ายขึ้นสำหรับใครที่ไม่ค่อยชอบทานผักสักเท่าไหร่แต่ทั้งนี้ที่ได้กล่าวไปนะคะว่าแม้ว่าจะมีประโยชน์ดีมากมายแค่ไหน
ก็ย่อมมีข้อจำกัดแล้วก็มีโทษเช่นเดียวกันค่ะผักเคลนั้นนะคะควรล้างให้สะอาดก่อนรับประทานทุกครั้งโดยเฉพาะถ้าหากว่าคุณทานผักเคลแบบดิบๆเพราะว่าอย่างที่ได้กล่าวไปคนที่นำไปทำผักเคลเป็นสมูทตี้ส่วนใหญ่แล้วเขาจะนำไปแช่ฟรีซก่อนใช่ไหมคะแช่ให้แข็งก่อนที่จะนำมาเป็นสมูทตี้นั่นเองค่ะฉะนั้นก็ต้องล้างให้สะอาดทุกครั้งด้วยนะคะผู้ที่รับประทานยาความดันโลหิตนะคะในกลุ่มเบต้าบล็อกเกอร์ที่ต้องจำกัดปริมาณโพแทสเซียมในเลือดควรจำกัดการรับประทานผักเคลที่มีโพแทสเซียมสูงๆด้วยเช่นเดียวกันส่วนผู้ป่วยโรคไตค่ะก็ควรระวังการรับประทานผักเคลเพราะว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการขับโพแทสเซียมจากผักเคลออกจากร่างกายนะคะผู้ที่รับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือดควรหลีกเลี่ยงการรับประทานผักเคลเพราะว่าผักชนิดนี้มีวิตามินเคนะคะที่มีส่วนช่วยในการแข็งตัวของเลือดอยู่นั่นเองส่วนผู้ที่มีภาวะไฮโปไทรอยหรือภาวะขาดฮอร์โมนไทรอยควรปรึกษาแพทย์ก่อนทานผักเคลด้วยเพราะถ้าหากว่าทานในปริมาณที่มากเกินไปอาจจะมีฤทธิ์ในการยับยั้งการสร้างฮอร์โมนในต่อมไทรอยได้ค่ะคนที่มีโรคประจำตัวที่ต้องทานยาเป็นประจำก็ควรปรึกษาแพทย์เช่นเดียวกันนะคะก่อนที่จะทานผักเคลหรือผลิตภัณฑ์จากผักเคลค่ะทางนี้ไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้หรืออาหารชนิดไหนก็ตามนะคะก็ควรทานในปริมาณที่พอเหมาะไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่ทานซ้ำๆอยู่อย่างเดียวเป็นเวลานานๆด้วยนะคะเพราะถ้าหากว่าคุณทานมากเกินไปก็อาจจะเกิดโทษได้มากกว่าประโยชน์อย่างผักเคลถ้าหากว่าทานมากๆก็อาจจะเสี่ยงต่อการมีอาการท้องอืดท้องผูกได้เช่นเดียวกันฉะนั้นทานแต่พอดีแล้วก็อย่าทานซ้ำอยู่อย่างเดียวนานเกินไปด้วยนะคะให้สลับผักชนิดอื่นผักประเภทอื่นบ้างค่ะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อช่วงหน้าค่ะ

คุณแม่บ้านคะช่วงนี้มีวิธีการรักษาแผลโดนเตารีดมาฝากท่านผู้ฟังด้วยนะคะใครที่กำลังรีดผ้าอยู่บางคนอาจจะเผลอไปโดนเตารีดจนเป็นแผลผุพองได้ใช่ไหมคะทายาอะไรให้แผลที่โดนเตารีดนั้นหายเร็วแล้วก็จะมีการรักษาตัวเองได้อย่างไรบ้างนะคะงานบ้านที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยชอบซะเท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็จำเป็นจะต้องทำใช่ไหมคะคุณแม่บ้านทั้งหลายเวลารีดผ้าบางครั้งก็อาจจะเผลอโดนเตารีดได้นะคะทำให้เป็นแผลแสบร้อนแล้วก็เจ็บมากเลยใช่ไหมคะแต่จะให้ไปจ้างซักรีดบางทีในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ทำเองอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าแต่ถ้าหากว่าใครที่โดนเตารีดนะคะก็การที่จะหาวิธีการที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดแสบปวดร้อนลดโอกาสการเกิดรอยแผลเป็นรอยแผลเป็นให้น้อยที่สุดก็เลยนำมาแชร์ต่อๆให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบนะคะแผลที่โดนเตารีดนั้นมีลักษณะบวมแดงส่วนมากก็เป็นแผลที่ไม่ค่อยลึกแต่เมื่อโดนเตารีดแล้วนะคะก็จะเกิดอาการปวดแสบปวดร้อนหรือบางกรณีก็จะมีแผลที่เป็นลักษณะผุพองร่วมด้วยนะคะวิธีการรักษาแผลลักษณะแบบนี้ก็คือให้ใช้น้ำสะอาดราดแผลหรือว่าแช่มือในน้ำสะอาดอย่างน้อยประมาณ10นาทีค่ะหรือจนกว่าอาการแสบร้อนนั้นจะหายไปใช้ผ้าสะอาดซับแผลให้แห้งนะคะโดยไม่ต้องใช้พลาสเตอร์ปิดแผลให้เปิดแผลเอาไว้แบบนั้นนะคะรักษาแผลด้วยการทายาสำหรับแผลไฟไหม้น้ำร้อนรั่วหรือจะใช้สมุนไพรก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าจะนำสมุนไพรใกล้ตัวที่ช่วยรักษาแผลน้ำร้อนรั่วผิวไหม้ลักษณะแบบนี้มาฝากท่านผู้ฟังนะคะและถ้าหากว่ามีอาการปวดแผลสามารถที่จะทานยาพาราเซตามอลเพื่อบรรเทาอาการปวดได้ซึ่งทั้งนี้นะคะถ้าหากว่าแผลที่โดนเตารีดเป็นแผลใหญ่เป็นแผลผุพองหรือมีลักษณะที่แตกออกมาให้ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดอย่างแผ่วเบาจากนั้นก็ปิดด้วยผ้าปิดแผลแต่แนะนำว่าให้ใช้ผ้าก๊อซแทนนะคะแล้วก็ควรทำแผลวันละ1ครั้งด้วยค่ะทั้งนี้แผลที่โดนเตารีดนะคะโดนน้ำได้เพียงแต่ว่าห้ามใช้น้ำเย็นจัดน้ำแข็งหรือว่าน้ำแช่น้ำแข็งหรือว่าเจลที่เป็นเจลเย็นบรรเทาอาการแสบร้อนนะคะรวมทั้งห้ามยุ่งกับแผลค่ะไม่ว่าจะเป็นการดึงผิวหนังที่หลุดลอกออกการเจาะแผลที่มีลักษณะพองให้น้ำออกมาลักษณะแบบนี้นะคะหรือแม้แต่การใช้ผ้าที่มีขนหรือว่าสำลีปิดแผลค่ะเพราะอาจจะทำให้ขนจากสำลีนั้นติดหรือผ้าขนหนูนั้นติดแผลได้และที่สำคัญนะคะควรสวมใส่เสื้อผ้าที่ลักษณะเบาสบายไม่สัมผัสโดนกับแผลโดยตรงด้วยนะคะแผลที่โดนเตารีดจะทำอย่างไรให้เกิดแผลเป็นน้อยที่สุดใช่ไหมคะโดยปกติแล้วแผลที่โดนเตารีดก็จะเป็นแผลเล็กๆน้อยๆสามารถใช้ยารักษารอยแผลเป็นหลังจากที่แผลของคุณนั้นหายสนิทนะคะและใช้ได้แต่ในกรณีที่แผลโดนเตารีดแล้วเป็นแผลใหญ่ๆผิวหนังที่ออกมาใหม่อาจจะเกิดเป็นแผลเป็นนูนหนาได้ค่ะซึ่งเราสามารถป้องกันการเกิดแผลเป็นลักษณะแบบนี้ได้โดยการใช้ถุงผ้ายืดหรือว่าผ้ายืดชนิดม้วนพันแผลไว้ตลอดเวลาแม้ในช่วงเวลาที่นอนหลับนะคะและจะถอดออกก็ต่อเมื่อคุณอาบน้ำค่ะทั้งนี้ก่อนใส่ผ้ายืดควรรอให้แผลที่โดนเตารีดนั้นหายก่อนนะคะแล้วค่อยพันผ้ายืดก็คือทำความสะอาดผิวหนังด้วยน้ำแล้วก็สบู่ซับแผลให้แห้งด้วยผ้าสะอาดค่ะทาครีมรักษาแผลที่รอยแผลนวดเบาๆนะคะที่แผลเป็นเพื่อที่จะให้ครีมนั้นซึมซาบเข้าไปได้ดียิ่งขึ้นสวมผ้ายืดนะคะหรือว่าผ้าพันลักษณะยืดๆที่ผ้าพันเวลาที่เราปวดข้อเท้าเนี่ยแหละค่ะรัดให้แน่นเพื่อช่วยป้องกันการเกิดแผลที่เป็นลักษณะนูนหนานั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะควรทำความสะอาดผ้ายืดด้วยน้ำสบู่อ่อนๆแล้วก็ล้างน้ำจนสะอาดบิดพอหมาดๆนะคะนำผ้ายืดตากในที่ร่มที่มีลมโกรกได้ดีแทนที่จะนำไปตากแดดค่ะเพราะว่าความร้อนนั้นอาจจะทำให้ผ้ายืดเสื่อมสภาพไวกว่าที่ควรนะคะและจริงๆแล้วหลายคนบอกว่าถ้าหากว่าเป็นแผลลักษณะแบบนี้จะมีอาหารที่ไม่ควรทานใช่ไหมคะ
เราสามารถรับประทานอาหารได้ตามปกตินะคะโดยที่ควรบำรุงร่างกายด้วยอาหารเพื่อสุขภาพนั่นก็คือเนื้อไก่เนื้อปลานมถั่วแล้วก็ผักนะคะรวมถึงผลไม้ต่างๆที่มีวิตามินซีสูงๆด้วยเพื่อช่วยให้แผลของคุณนั้นหายเร็วและยังเป็นการสร้างภูมิต้านทานเชื้อโรคให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นด้วยวันนี้ลาไปแล้วล่ะค่ะขอบพระคุณนะคะสำหรับการติดตามรับฟังรายการแล้วกลับมาพบเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีพร้อมพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสหากเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีพร้อมพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสหากเกิดประโยชน์ต่อประชาชนย้ำไม่ใช่นโยบายประชานิยมแต่มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนพึ่งพาตนเอง
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่สำรวจตลาดสี่ย่านเมื่อวานนี้โดยรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนที่ต้องการให้ขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าหากเป็นมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนรัฐบาลพร้อมพิจารณาแต่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์ยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่รัฐบาลประชานิยมแต่เป็นรัฐบาลที่มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนยืนได้ด้วยตนเองหากมีความจำเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมดำเนินมาตรการเป็นช่วงๆตามความเหมาะสมส่วนกระแสเรียกร้องให้เพิ่มวงเงินโครงการไทยช่วยไทยในระยะต่อไปขอให้สอบถามนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งกำกับดูแลงานด้านดังกล่าวผลิตงานขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศเร่งประสานทางการจอร์เจียเพื่อนำร่างฮลุนโซโลกลับประเทศไทยนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยความคืบหน้ากรณีของนายบวรทัศน์เป่งสุขหรือฮลุนโซโลซึ่งเสียชีวิตในประเทศจอร์เจียว่าสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการายังคงประสานงานกับทางการจอร์เจียอย่างใกล้ชิดเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆโดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครอบครัวผู้เสียชีวิตได้จัดทำหนังสือมอบอำนาจให้สถานเอกอัครราชทูตเป็นผู้ดำเนินการอย่างเป็นทางการแล้วโดยกระทรวงการต่างประเทศได้อำนวยความสะดวกในการจัดทำและส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการดำเนินการโดยการนำร่างผู้เสียชีวิตกลับประเทศไทยจะต้องดำเนินการภายหลังขั้นตอนเอกสารมอบอำนาจแล้วเสร็จซึ่งหากมีเอกสารยืนยันแล้วสถานเอกอัครราชทูตก็จะออกใบมรณบัตรและสามารถนำร่างกลับประเทศไทยได้ส่วนผลการชันสูตรศพขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ตามกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ของทางการจอร์เจียและสามารถนำร่างกลับประเทศไทยได้โดยไม่จำเป็นต้องรอผลการพิสูจน์ดังกล่าว ฝรั่งเศสเพิ่มความเข้มงวดในการลงทุนจากนอกสหภาพยุโรปในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงนายกรัฐมนตรีเซบาสเตียงเลกอร์นูของฝรั่งเศสประกาศรัฐกฤษฎีกาฉบับใหม่เพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการลงทุนจากนักลงทุนนอกสหภาพยุโรปในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศโดยกำหนดให้การเข้าซื้อหุ้นในบริษัทฝรั่งเศสที่ดำเนินธุรกิจด้านความมั่นคงตั้งแต่ร้อยละ10เป็นต้นไปจะต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลก่อนจากเดิมกำหนดไว้ร้อยละ25โดยจะมีผลบังคับใช้ภายในเดือนนี้ซึ่งครอบคลุมบริษัทสัญชาติฝรั่งเศสที่จดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศขณะที่รัฐบาลฝรั่งเศสระบุว่ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อป้องกันการครอบงำกิจการและการเข้าถึงเทคโนโลยีสำคัญจากนักลงทุนนอกสหภาพยุโรปท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศที่ทวีความรุนแรงขึ้นรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a momentOf profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
4: ชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคอปพอเฮาบ่ใจผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนตียาให้ตัวเอกอย่างคุณได้ปะกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นกู้เหตุประกันภัยซิปของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคอปพอพร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีเพื่อกู้ซิปของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคอปพอ1186 Line Official @OIC Connect คอปพอคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่
0: พรหลวงคงล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ปากกับผมนะครับฉลาดกนยัตผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการม่วนกันบ้านเฮาได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย 2:00 น. ถึงบ่าย 3:00 น.ตั้งคลื่น FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ก็มาปะกันนะครับในช่วงบ่ายๆของวันจันทร์ที่3สิงหาคม2569วันนี้ทางรายการก็มีข่าวสารนะครับที่นำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันไปเริ่มต้นในเรื่องราวข่าวสารนะครับในส่วนของสภาพอากาศกันก่อนนะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับก็มีการแจ้งเตือนในเรื่องของการเฝ้าระวังน้ำหลากน้ำท่วมขังนะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่4สิงหาคม2569เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและก็ประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นก็ส่งผลให้ในช่วงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่4สิงหาคม2569ก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่น้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายบัตันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งจากปริมาณฝนตกหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ลำปางน่านเพชรบูรณ์เลยหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมจันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับนี่ก็เป็นการแจ้งเตือนนะครับเพื่อเฝ้าระวังในเรื่องของน้ำหลากน้ำท่วมขังนะครับและในช่วงนี้นะครับหลายพื้นที่ก็จะมีฝนที่ตกลงมานะครับซึ่งในส่วนของโรคภัยต่างๆที่มาครับในช่วงของฤดูฝนนี่นะครับก็คือเรื่องของไข้เลือดออกนะครับซึ่งสาเหตุหลักก็คือมาจากยุงที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกนะครับมาสู่ตัวเฮานะครับโดยการกัดซึ่งทางสคร.1เชียงใหม่ได้มีการเตือนพี่น้องประชาชนช่วงฤดูฝนต้องเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกหากใครมีไข้สูงเกิน2วันก็รีบไปพบแพทย์หลีกเลี่ยงการใช้ยาในกลุ่ม NSAID แพทย์หญิงสวนีวิบูลสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่ได้มีการเปิดเผยถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกที่ต้องมีการเฝ้าระวังและก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากเข้าสู่ในช่วงของฤดูกาลระบาดแม้จำนวนผู้ป่วยในปี2569จะต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาแต่อัตราป่วยตายกลับสูงขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มวัยทำงานผู้สูงอายุและก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวก็ขอให้พี่น้องประชาชนสังเกตอาการหากมีไข้สูงต่อเนื่องเกิน2วันก็ควรที่จะรีบไปพบแพทย์และหลีกเลี่ยงการใช้ยาอักเสบกลุ่ม NSAID โรคไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสแดงกีโดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรคผู้ป่วยนะครับก็จะมีอาการไข้สูงเฉียบพลันปวดศีรษะปวดเมื่อยตามร่างกายตามตัวปวดกระบอกตาคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องรุนแรงเบื่ออาหารหรือว่ามีผื่นแดงตามร่างกายบางรายนะครับก็อาจจะมีอาการรุนแรงจนเกิดภาวะช็อกและเสียชีวิตได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวและก็ผู้ที่มีภาวะอ้วนจึงขอให้พี่น้องประชาชนสังเกตอาการตนเองหรือบุคคลในครอบครัวและก็เน้นย้ำให้หลีกเลี่ยงการซื้อยามารับประทานเองโดยเฉพาะยาต้านการอักเสบกลุ่ม NSAID เช่นแอสไพรินไอบูโปรเฟนและก็ไดโครฟีแนกรวมถึงยาชุดเนื่องจากยาเหล่านี้นะครับมีผลภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้เมื่อมีไข้นะครับก็ควรที่จะรับประทานยาพาราเซตามอลเต้าอั้นอาเจียนหนักขึ้นเลือดออกตามปลายฟันมีจุดเลือดออกตามผิวหนังหรือซึมลงก็ควรที่จะรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและก็รับการรักษาที่เหมาะสมอย่างทันท่วงทีนะครับซึ่งทางสคร.1เชียงใหม่ก็ขอความร่วมมือนะครับพี่น้องประชาชนร่วมกันกำจัดแหล่งพ่อพันธุ์ยุงลายทั้งในบ้านและบริเวณรอบๆ บ้านโดยปิดฝาภาชนะใส่น้ำมือมีชิด
ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายความภาชนะขังน้ำที่บ่ได้ใจและกำจัดเศษขยะบริเวณบ้านและแนะนำให้ประชาชนทายากันยุงเพื่อป้องกันตนเองจากการถูกยุงกัดโดยเฉพาะผู้ป่วยไข้เลือดออกเพื่อเป็นการป้องกันการส่งต่อไข้เลือดออกสู่บุคคลในครอบครัวและก็ชุมชนหากมีข้อสงสัยก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1422นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารของทาง PEA ได้มีการเตือนละเมิดการใช้ไฟฟ้าขุดเหรียญบิตคอยน์ผิดกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ขอเตือนการลักลอบใช้ไฟฟ้าขุดเหรียญบิตคอยน์ดัดแปลงแก้ไขอุปกรณ์และมิเตอร์ไฟฟ้าอันตรายถึงชีวิตกระทบต่อความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศหากพบจะถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาพบเห็นการลักลอบขโมยแจ้ไฟฟ้าสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือว่าโทรศัพท์1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนี่ก็เป็นข่าวสารของทาง PEA นะครับนำมุทุบุฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กราบเข้าสู่รายการม่วนกัดบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีกิจกรรมต่างๆนะครับนำเพื่อนผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันสำหรับผู้ที่มีใจฮักเสียงเพลงซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคเหนือขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานเข้าประกวดสื่อพื้นบ้านสิทธิมนุษยชนร่วมถ่ายทอดเรื่องราวผ่านหัวข้อสิทธิของตัวสิทธิของเปิ้นสิทธิของมูเฮาเลือกประกวดได้ทั้งประเภทเพลงคำเมืองและก็เพลงซอร่วมสมัยบ่ว่าจะเป็นรุ่นเยาวชนอายุบ่เกิน18ปีหรือประชาชนทั่วไปจะมาเดียวหรือว่ามาเป็นทีมบ่เกิน5คนก็มีสิทธิ์ชิงรางวัลรวม 100,000 บาทโดยรางวัลชนะเลิศแต่ละประเภทหับไป 10,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรเปิดหับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่20สิงหาคม2569และก็จะมีการประกาศผลการตัดสินภายในวันที่1กันยายน2569ก็สามารถที่จะติดตามรายละเอียดและก็ดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์หรือ Facebook สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือโทรติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0972902632นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารกิจกรรมต่างๆนะครับที่นำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ติดตามช่วงพิเศษนับถอยหลังสู่การประชุม IMF World Bank Group
1: ครับเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารในเรื่องของนับถอยหลังสู่การประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetingพลิกภูมิประวัติศาสตร์3ทศวรรษ2534จนถึง2569จากดาวรุ่งของเอเชียสู่ขอบฟ้าใหม่แห่งการเงินโลกย้อนเวลากลับไปในเดือนตุลาคมปี2534ตรงกับคศ1991ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก IMF World Bank Group Annual Meeting เป็นเตื้อแรกหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์35ปีผ่านมาระหว่างการเป็นเจ้าภาพครั้งแรกกับการเตรียมเปิดบ้านรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting แห่มเตือหนึ่งประเทศไทยก็ได้พลิกโฉมจากชาติที่กำลังเร่งสร้างอุตสาหกรรมสู่ประเทศทีมเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืนเราก็จะพาทุกท่านย้อนกลับไปในอดีตเพื่อสำรวจขอบฟ้าใหม่ไปด้วยกันปี2534ดาวรุ่งแห่งเอเชียและก็ยุคทองของการลงทุนในยุคนั้นประเทศไทยก็คือจุดศูนย์กลางความสนใจของเศรษฐกิจโลกเรากำลังเปลี่ยนผ่านจากการพึ่งพาเกษตรกรรมสู่การเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมหาศาลจากญี่ปุ่นและชาติตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาสร้างเงื่อนไทยกลายเป็นข้อต่อสำคัญในห่วงโซ่อุปทานระดับโลกทั้งในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสิ่งทอพร้อมกับการเริ่มต้นเปิดเสรีทางการเงินที่วางรากฐานเพื่อตลาดทุนไทยปี2540ถึง2543บทเรียนจากวิกฤตสู่การสร้างภูมิคุ้มกันวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540ก็คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยหันมาทบทวนตัวเองเปลี่ยนเป้าหมายจากการเติบโตแบบก้าวกระโดดมาสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคงจุดนี้เองที่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ได้กลายเป็นเข็มทิศระดับชาติที่เน้นย้ำในเรื่องของความพอประมาณและภูมิคุ้มกันควบคู่กับการปฏิรูปธนาคารแห่งประเทศไทยจนทำให้ปัจจุบันไทยมีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกนับว่าเป็นการชนขนาดใหญ่ที่ปกป้องเศรษฐกิจไทยจากความผันผวนของโลกยุคใหม่ปี2553ถึง2562ดีทรอยต์แห่งเอเชียสู่โครงข่ายคมนาคมระดับมหานครในทศวรรษนี้นะครับไทยก็ก้าวสู่ความพร้อมทางอุตสาหกรรมอย่างเต็มตัวเฮานั่นยึดตำแหน่งผู้นำห่วงโซ่การผลิตยานยนต์หรือดีทรอยต์แห่งเอเชียและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมูลค่าสูงควบคู่ไปกับยุคทองของการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้เข้าประเทศมหาศาลนอกจากนี้ภาพจำเมืองรถติดในอดีตถูกแทนที่ด้วยการลงทุนโครงข่ายพื้นฐานระดับเมกะโปรเจกต์ทั้งโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ครอบคลุมทั่วกรุงเทพและโครงข่ายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อปูทางสู่เศรษฐกิจดิจิทัลปี2563ถึง2568พลิกวิกฤตโควิดสู่รัฐบาลดิจิทัลเมื่อโลกเผชิญวิกฤตโควิด19ไทยพิสูจน์ให้เห็นถึงความยืดหยุ่นระบบสาธารณสุขและรักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยช่วยประคองประเทศให้เดินหน้าต่อไปแต่สิ่งที่ก้าวกระโดดก็คือนวัตกรรมทางการเงินรัฐบาลสามารถส่งเงินเยียวยาตรงถึงมือประชาชนกว่า40ล้านคนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเพียงพริบตาและบ่รั่วไหลแม้แต่บาทเดียวนอกจากนี้ไทยยังก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการชำระเงินดิจิทัลระดับภูมิภาคด้วยการเชื่อมต่อพร้อมเพย์นาวกับสิงคโปร์และระบบชำระเงินผ่าน QR Code ข้ามพรมแดนกับแหมหลายชาติในอาเซียนจนสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกยังคงเรตติ้งของไทยไว้ที่ stable มีเสถียรภาพท่ามกลางวิกฤตการเงินระดับโลกในปี2569นี้ขอบฟ้าใหม่ของเศรษฐกิจไทยการกลับมาของเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกเตือนี่บัจจัยเป็นแค่การเวียนมาบรรจบของรอบการจัดงานแต่เป็นการประกาศแนวคิดของไทยออกไปยังประชาคมโลกประเทศไทยบ่ได้มองความยืดหยุ่นเป็นเพียง การตั้งรับแห่มต่อไปแต่เป็นกลุ่มยุทธศาสตร์ในการเดินหน้าปรับโครงสร้างประเทศผ่านกรอบการทำงาน CT Framework Target เปลี่ยนจากการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบวันแหสู่การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและ SME อย่างตรงจุดผ่านระบบดิจิทัล Transition ริ่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดโดยตั้งเป้าใจพลังงานหมุนเวียนเพื่อได้ 30% ภายในปี 2030 และสร้างระบบนิเวศของยานยนต์ไฟฟ้าลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล Transform ยกระดับขีดความสามารถด้วย AI เศรษฐกิจชีวภาพและการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัย Together จับมือพันธมิตรทั้งภาครัฐเอกชนและเครือข่ายอาเซียนเพื่อเติบโตไปด้วยกันโดยบันทิ้งไผ่ไว้ข้างหลังวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้ผู้นำทางการเงินจาก190ประเทศจะได้มาพบกับประเทศไทยแห่มเตือหนึ่งประเทศไทยที่ผ่านการเฮียนหู้จากอดีตพร้อมร่วมกำหนดทิศทางขอบฟ้าใหม่และเข้าไปมีบทบาทสำคัญในระบบการเงินโลกและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนไปพร้อมกับประชาคมโลกนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนับถอยหลังการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetingนำมือผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

รับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องราวข่าวสารนะครับที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการประเมินแหล่งมรดกโลกซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ก็เปิดศูนย์และก่อนิทรรศการ8อนุสรณ์สถานภูมิทัศน์วัฒนธรรมล้านนาเป็นแหล่งเฮือนฮู้ฮู้คุณค่าเมืองประวัติศาสตร์กว่า730ปีเตรียมรับการประเมินเป็นแหล่งมรดกโลกทางด้านของนายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าทางจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเปิดศูนย์ข้อมูลชั่วคราวและนิทรรศการ8อนุสรณ์สถานภูมิทัศน์วัฒนธรรมล้านนาเชียงใหม่สู่มรดกโลกซึ่งตั้งอยู่ภายในศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาคุ้มเจ้าบุรีรัตน์มหาอินอำเภอเมืองเชียงใหม่เพื่อเป็นพื้นที่เฮียนฮู้ให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาความสำคัญของมรดกวัฒนธรรมเชียงใหม่พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมในการผลักดันเมืองเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองมรดกโลกซึ่งการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลนี้นะครับก็มีเป้าหมายเพื่อที่จะรวบรวมและก่อถ่ายทอดเรื่องราวของคุณค่าอันโดดเด่นเป็นสากลของแหล่งมรดกวัฒนธรรมเชียงใหม่ที่ต้องเข้ารับการตรวจประเมินของผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศหรือว่าอีโคโมดระหว่างวันที่3ถึง8สิงหาคม2569ประกอบด้วย8อนุสรณ์สถานสำคัญได้แก่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวงวัดสวนดอกพระอารามหลวงวัดพระสิงห์วรมหาวิหารวัดเจดีย์หลวงวรวิหารวัดเชียงมั่นและกำแพงเมืองและคูเมืองเชียงใหม่สำหรับนิทรรศการได้จัดแสดงข้อมูลเชิงลึกภาพถ่ายแผนที่ประวัติศาสตร์ตลอดจนแนวทางการอนุรักษ์และการเตรียมความพร้อมของเมืองในมิติต่างๆเพื่อให้ผู้เข้าชมได้เข้าใจคุณค่าและความสำคัญของมรดกวัฒนธรรมล้านนาอย่างรอบด้านและในอนาคตยังมีเป้าหมายพัฒนาให้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับนักเรียนนักศึกษานักโบราณคดีและขอนนักประวัติศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้าต่อไปนะครับทั้งนี้ผู้สนใจก็สามารถที่จะเข้าชมนิทรรศการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยได้มีการเปิดศูนย์บริการทุกวันนะครับยกเว้นวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นพร้อมกันนี้นะครับก็ขอเชิญชวนประชาชนร่วมรักษาความสะอาดและก่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองเชียงใหม่เพื่อที่จะรองรับการลงพื้นที่ของผู้เชี่ยวชาญจากอีโคโมดเพื่อตรวจประเมินแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับที่นำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนปะกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไประ
4: วังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
5: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
4: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
5: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมเดินหน้าปราบยาเสพติดและของเถื่อนอย่างเต็มที
6: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังเกิดเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มค้ายาเสพติดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสจนเป็นเหตุให้ตำรวจสถานีภูธรตากใบเสียชีวิต2นายว่าขณะนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการโดยในวันนี้พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและทีมงานจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมกำชับให้ฝ่ายปกครองประสานงานในการดูแลประชาชนรวมทั้งปราบปรามเรื่องยาเสพติดอย่างเต็มที่รวมไปถึงกรณีคนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงบริเวณด้านหลังสถานีตำรวจภูธรลำใหม่อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาที่ย้ำข้อสั่งการในการระงับเหตุป้องกันเหตุและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายโดยมีอำนาจดำเนินการได้ทันทีไม่จำเป็นต้องรอรายงานมายังรัฐบาลส่วนการตั้งข้อสังเกตว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นผลจากการระงับการพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างหรือไม่นายกรัฐมนตรียืนยันว่าการพูดคุยยังคงดำเนินควบคู่กับมาตรการป้องกันและปราบปรามขณะที่การเยือนประเทศอินโดนีเซียในวันนี้จะมีการหารือประเด็นสำคัญทางด้านเศรษฐกิจความมั่นคงความร่วมมือระหว่าง2ประเทศรวมถึงการขอความร่วมมือในประเด็นการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต2สั่งปิด3โรงเรียนในพื้นที่ตากใบจังหวัดนราธิวาสชั่วคราวหลังเกิดเหตุคนร้ายยิงตำรวจจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
7: นายสมพงษ์แสนโคตรผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต2เปิดเผยว่าจากกรณีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจบริเวณหมู่6บ้านกูปูตำบลไพรวันอำเภอตากใบส่งผลให้ตำรวจเสียชีวิต2นายและได้รับบาดเจ็บ4นายขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยังคงปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงสั่งการให้ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุโดยสั่งปิดการเรียนการสอนชั่วคราว3โรงเรียนได้แก่โรงเรียนไพรวันโรงเรียนบ้านกูบูและโรงเรียนบ้านกอดสวาสจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายผอ.สพ.นราธิวาสเขต2ระบุว่าจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมขอความร่วมมือผู้ปกครองติดตามประกาศจากโรงเรียนและหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชช่วยเหลือช้างสีดอทองม้วนและลูกช้างพลัดหลงในจังหวัดกาญจนบุรีอย่างเต็มที่
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือช้างป่าสีดอทองม้วนและลูกช้างป่าพลัดหลงณอุทยานแห่งชาติไซโยกพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และทีมสัตวแพทย์ที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องพร้อมกล่าวว่าได้กำชับให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยกระดับศักยภาพทีมสัตวแพทย์ทางด้านเครื่องมืออุปกรณ์และเวชภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือและรักษาสัตว์ป่าสิ่งสำคัญขอขอบคุณทีมสัตวแพทย์เจ้าหน้าที่กรมอุทยานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แม้จะเป็นภารกิจที่ยากและมีความเสี่ยงสูงโดยกระทรวงทรัพย์จะสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai.Join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time.We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัคร
5: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หืมทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569 นี้สภาการโบราณ

มาห่วมแห่งห่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ห่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงาน

อเชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจช่วงเวลา 15:10 น. ถึง 16:00 น.

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายทางสวทเชียงใหม่วันนี้พบกันเป็นประจำในช่วงเวลาประมาณ 15:00 นถึง 16:00 นนะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้น้องๆเปิดเพลงไว้ให้นะคะเพิ่งวิ่งเข้ามาในรายการเลยคุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างคะคิดถึงกันหรือเปล่าวันหยุดไปเที่ยวที่ไหนกันมาบ้างวันนี้จะมีโอกาสไปร่วมงานของวันสตรีไทยของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็มีการมอบโล่เชิดชูเกียรติสตรีดีของจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2569แล้วก็มอบโล่เชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2569นะคะรวมไปถึงเชิดชูผู้ที่ขับเคลื่อนการทำงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่25อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะยังไงแล้วก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับรายการคุยสบายยามบ่ายอยากฟังเพลงอะไรทักทายกันเข้ามาทางหลังไมค์ได้เช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังเข้ามาช้านิดนึงต้องขออภัยนะคะติดภารกิจหลายอย่างแต่ยังคงกลับมารับผิดชอบหน้าที่ดำเนินรายการจัดรายการคุยสบายยามบ่ายอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเช่นเคย

ในช่วงเวลาบ่าย 3:00 นกว่าๆถึง 4:00 นค่ะ0532767793 0532767793คิดถึงการอยากจะฟังเพลงไหนก็แนะนำผลงานเพลงกันเข้ามาได้ทางหลังไมค์ตอนนี้ทางออนไลน์บอกว่าอยากจะฟังเพลงจะไปไปไปของน้องเก๋นะคะวันทการเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะคุณผู้ฟัง

คุณผู้ฟังคะทักทายกันค่ะพูดคุยกันหน่อยดีกว่าไม่ได้พูดคุยกันมาหลายวันแล้วนะคะคุณผู้ฟังก็ยังคงอยู่ด้วยกันเช่นเคยค่ะ15นาฬิกากว่าๆถึง16นาฬิกาในรายการคุยสบายยามบ่ายคุยเรื่องราวแบบสบายๆช่วงนี้หลายพื้นที่ฝนตกหนักนะคุณผู้ฟังตอนบ่ายเมื่อสักครู่นี้ในเมืองก็มีฝนโปรยปรายลงมาเหมือนกันนะคะทั้งนี้แล้วก็ยังคงต้องแจ้งเตือนค่ะเบอร์ฉุกเฉินต่างๆต้องเซฟไว้บัดนี้ลบนะเจ้าเบอร์ฉุกเฉินต่างๆไม่ควรลบนะทุกท่านจะต้องเมมไว้ไม่ว่าจะเป็นเบอร์ที่เกี่ยวกับปภค่ะแล้วก็เบอร์ที่เกี่ยวกับเรื่องของรถกู้ชีพกู้ภัยนะคะเราก็ต้องเซฟไว้เพราะว่ามันสำคัญมากๆเลยคุณผู้ฟังในช่วงนี้มาดูกันในเรื่องของพื้นที่ที่มีความเสี่ยงกันบ้างค่ะช่วงนี้ฝนจะตกหนักขึ้นดังนั้นเมื่อฝนตกหนักขึ้นนั่นแสดงว่าเราจะต้องเตรียมความพร้อมกันกรมอุตุนิยมวิทยาบอกแล้วว่าภาคเหนือนะคะภาคเหนือของเราค่ะมีฝนเพิ่มขึ้นประมาณ 80-90% เลยทีเดียวก็อยากจะให้ทุกคนเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะคนที่อยู่บนบริเวณพื้นที่ลาดสูงนะคะพื้นที่ลาดสูงเนี่ยหรือแม้กระทั่งเชิงเขาค่ะพื้นที่ที่อาจจะเรื่องของความสะดวกสบายในการเดินทางนะคะถ้าสมมติฝนตกลงมาถนนหนทางอาจจะไม่ค่อยสะดวกก็ต้องเตรียมความพร้อมกันเพราะว่าเราสามารถเช็คข้อมูลกันได้ง่ายแล้วนะเกี่ยวกับสภาพอากาศผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะหรือท่านใดจะเดินทางไปที่ไหนนะคะก็ต้องดูในเรื่องของฟ้าฝนเป็นหลักเลยเพราะปริมาณฝนจะเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้แล้วก็จะลดลงค่ะจะลดลงแล้วกลับมาเพิ่มขึ้นอีกนะคะจะสลับสับเปลี่ยนกันแบบนี้เดี๋ยวฝนลดลงเดี๋ยวก็เพิ่มขึ้นนะคะดังนั้นแล้วข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพยากรณ์อากาศจึงเป็นข้อมูลที่สำคัญค่ะในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาไปเที่ยวไหนกันมาบ้างคุณผู้ฟังไปเที่ยวไหนกันมาบ้างคะมีโอกาสไปงานเทศกาลลำไยของลำพูนค่ะแล้วก็ไปเที่ยวตรงประตูท่าแพนะคะซึ่งงานที่เกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจก็มีเข้ามาเยอะมากตอนนี้เขามีการจัดงานชาติพันธุ์ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ที่ในห้างเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตไปอุดหนุนพี่น้องผู้ประกอบการค่ะการท่องเที่ยวชุมชนของพี่น้องชาติพันธุ์นะคะกันได้ทั้งนี้นะคะในช่วงนี้คุณผู้ฟังในเรื่องของการตรวจสอบสภาพอากาศประจำวันนะคะขออนุญาตขยายความในแอปพลิเคชันทางรัฐกันนิดนึงทางรัฐเนี่ยจริงๆแล้วเป็นแอปพลิเคชันที่รวมบริการของภาครัฐไว้เยอะมากท่านใดที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐต้องดาวน์โหลดไว้นะคะเพราะทั้งเรื่องเกี่ยวกับนโยบายต่างๆการเข้าถึงสิทธิ์ต่างๆนะคะของแต่ละกระทรวงทบวงกรมไม่ใช่เอาไว้ดูแค่เชื่อมต่อกับไทยดีนะคะหรือว่าเอาไว้ดูแค่สิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจริงๆแล้วในแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยเขามีบริการหลากหลายมากๆเรื่องเกี่ยวกับที่ดินเรื่องเกี่ยวกับเราจะไปทำใบขับคงขับขี่อะไรอย่างเงี้ยมีหมดเลยแม้กระทั่งการตรวจสอบสิทธิประกันสังคมแม้กระทั่งเรื่องของการตรวจสอบสิทธิ์ที่เกี่ยวกับเงินเด็กแรกเกิดนะคะหรือเงินผู้สูงอายุเงินคนพิการตรวจสอบได้หมดค่ะตรวจสอบได้หมดนะคะดังนั้นคุณผู้ฟังจะต้องมีแอปพลิเคชันทางรัฐไว้ล่าสุดก็คือเช็คสภาพอากาศง่ายๆเข้าไปดูได้เลยรู้ทันฟ้าฝนเช็คแผ่นดินไหวได้ด้วยครบจบในแอปเดียวกับแอปพลิเคชันทางรัฐมีแล้วหรือยังถ้ายังไม่มีเตือก่อบัดนี้ลืมนะเจ้าคุณผู้ฟังในเดือนที่ผ่านมานี่ลืมใช้สิทธิ์60 40เสียดายมากเลยเสียดายใช้สิทธิ์ไม่ทันนะคะตั้งใจว่าเดือนนี้จะใช้สิทธิ์หมดตั้งแต่สัปดาห์แรกเลยค่ะอีกแค่เดือนเดียวนะคะอีกแค่เดือนเดียวไหมแต่นี้อีกเดือนนึงเนาะอีกเดือนนึงนะคะอีกเดือนนึงซึ่งก็จะเป็นสิทธิสำหรับพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนทันใช้สิทธิ์60 40นะคะก็อยากจะให้ทุกคนใช้สิทธิ์ของตัวเองให้เต็มที่มาฟังเพลงกันบ้างดีกว่าขอกันเข้ามากับความลับของพี่โจ้วงพอชค่ะเพลงเก่าๆแต่ก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งเพลงที่อยู่ในใจนะชอบฟังเหมือนกันของวงพอชนะคะไปฟังพร้อมๆกันค่ะ

ขอบคุณเพลงเพราะที่แนะนำกันเข้ามาทางหลังไมค์นะคะคุณผู้ฟังขอบคุณทุกความคิดถึงค่ะที่คิดถึงกันเสมอนะคะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้ชาวเชียงใหม่เราต้องเตรียมเป็นเจ้าบ้านที่ดีโดยเฉพาะนะคะในเรื่องของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการตรวจรับการประเมินเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกในช่วงวันที่3ถึง8สิงหาคมนี้ค่ะก็คือเริ่มต้นกันตั้งแต่วันนี้แล้วนะคะคุณผู้ฟังโดยช่วยกันดูแลความสะอาดหน้าบ้านอาคารห้างร้านและขอความร่วมมือในการหลีกเลี่ยงการจอดรถกีดขวางทางเข้าออกโบราณสถานสำคัญในช่วงที่มีการตรวจประเมินเพื่อแสดงให้เห็นว่าจังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมและคู่ควรกับการเป็นมรดกโลกอย่างแท้จริงค่ะสำหรับ8แห่งได้แก่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารวัดอุโมงค์ค่ะวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวงวัดสวนดอกพระอารามหลวงวัดพระสิงห์วรมหาวิหารวัดเจดีย์หลวงวรวิหารวัดเชียงมั่นและกำแพงเมืองกับคูเมืองเชียงใหม่นะคะยังไงแล้วก็ร่วมกันผลักดันแล้วก็เป็นแรงใจสำคัญนะคะลุ้นกันค่ะในเรื่องของการก้าวสู่มรดกโลกของจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด8จุดอนุสรณ์สถานสำคัญด้วยกันนะคะถ้าสมมติเราได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกแล้วเนี่ยจะเป็นเมืองที่มีชีวิตเมืองที่ยังมีผู้คนใช้ชีวิตกันอยู่และแต่ละสถานที่ก็ยังคงเป็นสถานที่ที่ผู้คนนะคะยังอยู่รายล้อมก็จะเป็นสถานที่แรกเลยถ้าสมมติว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้นะคะก็จะเป็นนำร่องให้จังหวัดอื่นๆเดินตามก็จะถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงกันเป็นหนึ่งเดียวค่ะให้ความร่วมมือนะคะในการร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีตรวจรับการประเมินขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโกค่ะคุณผู้ฟังคะเวลาใกล้จะหมดลงแล้วต้องขออนุญาตส่งท้ายกันด้วยเพลงนี้ที่ขอกันเข้ามาค่ะเธอไหวไหมเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านทุกคนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอรัญญาชมชื่นตำรวจไซเบอร์เดินหน้าโครงการ Money Cashbackคืนเงินผู้เสียหายได้สำเร็จจำนวน5รายรวมมูลค่ากว่า3ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ตำรวจไซเบอร์เดินหน้าโครงการ Money Cashback คืนเงินผู้เสียหายได้สำเร็จจำนวน5รายรวมมูลค่ากว่า3ล้านบาท
5: พลตำรวจตรีธินกรรังมาศรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดเผยว่ากองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยียังคงเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเร่งรัดการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของประชาชนภายใต้โครงการ Money Cashback ปิดบัญชีตามล่ามาคว้าเงินคืนอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดมีการคืนเงินให้แก่ผู้เสียหายจำนวน5รายรวมเป็นเงินกว่า3ล้านบาทโดยเงินที่นำมาคืนเป็นเงินที่สามารถตรวจสอบเส้นทางการเงินได้อย่างชัดเจนว่าเป็นของผู้เสียหายโดยตรงและเป็นเงินที่อยู่ในบัญชีปลายทางซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาแล้วอย่างไรก็ตามในบางคดีไม่สามารถคืนเงินได้เนื่องจากเส้นทางการเงินสิ้นสุดที่การแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลหรือมีการปะปนกับเงินจากคดีอื่นทำให้ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นเงินของผู้เสียหายรายใดโดยเฉพาะกรณีดังกล่าวอาจส่งเรื่องให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
4: กรุงเทพมหานครเตรียมโอนรถไฟฟ้าสายสีเขียวคืนรัฐบาลเพื่อลดภาระทางการเงินเพิ่มงบประมาณพัฒนาเมืองและคุณภาพชีวิตประชาชน
6: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อช่วง2เดือนที่ผ่านมาที่เห็นชอบให้กรุงเทพมหานครโอนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวทั้งในส่วนของทรัพย์สินและหนี้สินคืนให้แก่รัฐบาลเพื่อให้สามารถบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมและกำหนดอัตราค่าโดยสารให้เป็นหนึ่งอันเดียวกันขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการดำเนินการซึ่งถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยลดภาระทางการเงินของกรุงเทพมหานครในระยะยาวและทำให้มีงบประมาณใช้ดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในมิติอื่นๆได้มากยิ่งขึ้นสำหรับสัญญาสัมปทานกับผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้า BTS นายชัชชาติระบุว่าไม่น่าจะมีปัญหาหรือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเนื่องจากเป็นการเปลี่ยนตัวเจ้าของโครงการเท่านั้นโดยประเด็นสำคัญคือการหารือกับรัฐบาลเพื่อสรุปมูลค่าทางบัญชีหรือมูลค่าที่แท้จริงของโครงการรวมทั้งแนวทางการชดเชยให้แก่กรุงเทพมหานครซึ่งการโอนโครงการกลับไปให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.จะช่วยลดภาระการจ่ายส่วนต่างค่าโดยสารที่กรุงเทพมหานครไม่สามารถแบกรับเพียงเส้นทางเดียวได้ทั้งหมดโดยสุดท้ายจะต้องนำเรื่องเสนอเข้าสู่การหารือของสภากรุงเทพมหานครเนื่องจากเป็นทรัพย์สินขนาดใหญ่ของเมืองชนัญชิดาสังทองรายงาน
4: จังหวัดกระบี่คิกออฟให้ทุกอำเภอเปิดบริการคลินิกโรงแรมตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่17สิงหาคมเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
7: นายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่แจ้งให้ทุกอำเภอเปิดคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม ระหว่างวันที่3ถึง17สิงหาคม2569พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายเป็นไปตามข้อสั่งการของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในการลงพื้นที่ตรวจค้นสถานประกอบการในจังหวัดกระบี่เมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้ย้ำว่าการดำเนินการครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการให้เข้าสู่ระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานธุรกิจที่พักสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอย่างยั่งยืนรุจิราบุรณทรัพย์สวทกระบี่รายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
8: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
5: ไม่ดีหรอกมั้ง
6: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่คุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
4: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
6: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
4: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
6: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
4: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
6: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
4: เจ๊งเพ่
7: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์กรุงเทพมหานครเมืองที่ได้ขึ้นชื่อถึงความน่าเที่ยวแต่ในทางหนึ่งกรุงเทพกลับถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองที่การจราจรติดขัดมากที่สุดของโลก
9: รัฐบาลจึงมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการเดินทางของประชาชนนับจากนี้ขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนเคารพกฎจราจรมีน้ำใจบนท้องถนนทุกเส้นทางเพื่อเติมเต็มความงดงามให้กรุงเทพ
8: พบปัญหาการจราจรโทร1197
10: ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรคุณกำลังฟังรายการจราจรเพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16 น.10 น. ถึง 17 น.

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการวิทยุจราจรเพื่อชุมชนโดยตำรวจภูธรภาค5ค่ะ

ต้อนรับคุณผู้ฟังวันนี้ค่ะวันนี้วันจันทร์นะคะจันทร์ที่3สิงหาคม2569ค่ะตอนนี้นะคะเราก็เข้าสู่เดือนสิงหาคม2569แล้วนะคะวันนี้ในรายการค่ะคุณผู้ฟังคะนอกจากจะมีบทเพลงเพราะๆแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมีข้อมูลนะคะนำเรียนให้กับคุณผู้ฟังนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเตือนภัยต่างๆด้วยแล้วก็วันนี้นะคะในช่วงท้ายค่ะท่านพันตำรวจโทศักดาโชติพัฒนาโพคินนะคะก็จะมาร่วมพูดคุยในรายการแล้วก็รายงานในเรื่องของสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์ด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้วันจันทร์นะคะหลังจากที่เราได้หยุดต่อเนื่องติดต่อกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราก็กลับมาทำงานวันศุกร์เนาะเราก็หยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็มาเริ่มวันนี้วันจันทร์นะคะก็ตอนนี้ก็เชื่อว่าหลายท่านนะคะนะคะเตรียมพร้อมเต็มที่เลยเพราะว่าได้พักผ่อนนะคะชาร์จแบตมาเต็มที่แล้วดังนั้นในเดือนนี้ค่ะก็มีวันสำคัญนะคะในเดือนสิงหาคมก็มีวันแม่แห่งชาติด้วยวันที่12สิงหาคม2569นะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาพูดคุยกันในหลายๆเรื่องเลยแล้วก็มีเพลงที่ติดค้างคุณผู้ฟังไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะมาเปิดให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะมาดูในเรื่องของสภาพอากาศนะคะวันนี้เนี่ยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะคะก็บอกว่าในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5นะคะวันนี้เนี่ยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแล้วก็จังหวัดน่านนะคะดังนั้นช่วงนี้นะคะเรามีฝนตกต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันนะคะแล้วก็ทำให้ในบางพื้นที่เนี่ยนะคะก็ได้รับผลกระทบนะคะในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะในส่วนของตำรวจภูธรภาค5แล้วก็หน่วยงานในสังกัดนะคะหากว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนมีเรื่องขอความช่วยเหลือนะคะท่านสามารถโทรศัพท์แจ้งเข้ามาที่สายด่วน191นะคะได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงค่ะเพราะว่าเรามีสถานีตำรวจในสังกัด159แห่งนะคะแล้วก็มีทั้งชุดเคลื่อนที่เร็วมีชุดจิตอาสาภัยพิบัติที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอดเวลา24ชั่วโมงนะคะแต่ว่าในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎจราจรนะคะในเรื่องนี้เนี่ยก็อยากจะเน้นย้ำด้วยเพราะว่าตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569นะคะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยได้มีการทำ MOU ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกนะคะมีการเชื่อมข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่นะคะตามแนวคำพิพากษาเน้นมาตรฐานสากลตามหลักนิติธรรมเพื่อบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพแล้วก็แก้ไขอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะดังนั้นถ้าหากว่ามีคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะที่ทำผิดกฎจราจรเราก็ได้รับใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจรตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569แล้วค้างชำระนะคะไม่ได้ไปชำระใบสั่งเนี่ยก็จะมีการส่งข้อมูลเนาะมีการเชื่อมโยงข้อมูลนะคะระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปยังกรมการขนส่งทางบกแล้วพอถึงในช่วงที่จะต้องมีการไปชำระภาษีรถประจำปีนะคะที่กรมการขนส่งทางบกสำนักงานขนส่งจังหวัดอำเภอเขามีการเชื่อมโยงข้อมูลนะคะแล้วถ้าเกิดว่าในระบบที่สำนักงานขนส่งเนี่ยนะคะขึ้นบอกว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนมีใบสั่งค้างชำระนะคะก็จะมีมาตรการในเรื่องของอาจจะให้ชำระค่าปรับนะคะที่สำนักงานขนส่งจังหวัด
สำนักงานขนส่งอำเภอได้เลยนะคะหรือถ้ายังไม่ชำระค่าปรับนะก็สามารถที่จะชำระภาษีประจำปีได้แต่ว่าจะได้ใบเป็นใบชั่วคราวนะคะใบแสดงการชำระภาษีเนี่ยเป็นแบบชั่วคราวก็มีอายุ30วันแล้วก็ระหว่าง30วันนั้นเนี่ยนะคะคุณฟังพี่น้องประชาชนที่ยังไม่ได้ชำระค่าปรับเนาะก็ไปชำระค่าปรับแล้วก็นำหลักฐานมาแสดงที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือว่าสำนักงานขนส่งอำเภอนะคะก็จะได้รับใบป้ายแสดงการเสียภาษีฉบับจริงไปนะคะดังนั้นเนี่ยก็ต้องนำเรียนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนว่าตอนนี้เรามีมาตรการนะคะในเรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลแล้วดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดเลยก็คือการที่เราไม่ทำผิดกฎจราจรนะคะเพราะอะไรคะเพราะว่ากฎจราจรเนี่ยเป็นกฎแห่งความปลอดภัยด้วยนะคะก็มีความปลอดภัยด้วยแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเงินชำระค่าปรับนะคะแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้ชำระค่าปรับเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องมีมาตรการในเรื่องของการรับป้ายนะคะใบเอกสารแสดงการชำระภาษีประจำปีนะคะฉบับชั่วคราวอะไรแบบเนี้ยนะคะดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดเลยคือการปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัดนะคะแล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะคะคราวนี้ถ้าเกิดว่ามีใบสั่งนะคะค้างชำระเนี่ยนะคะที่ก่อนหน้าวันที่1สิงหาคมเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้นำมาเชื่อมโยงนะคะไม่ได้ส่งข้อมูลมาให้ทางกรมการขนส่งทางบกนะคะก็คือจะเป็นใบสั่งที่เริ่มตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเรายังคงมีบทเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังแล้วก็มีเรื่องราวการเตือนภัยในหลายๆเรื่องราวมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรับจ้างหิ้วของนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันว่าเอสเนี่ยถ้าหากว่าเราไปรับจ้างหิ้วของโดยเฉพาะไปต่างประเทศเนี่ยโอ้โหนะคะอันนี้เนี่ยมีคดีเกิดขึ้นนะคะหลายคดีเลยนะในหลายประเทศด้วยเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยในเรื่องนี้กันแล้วก็ในเรื่องของการเตือนภัยด้วยภัยออนไลน์ต่างๆนะคะรวมไปถึงตอนนี้หลายท่านบอกว่าโอ้โหชีวิตนะสะดวกสบายมากๆเลยเพราะว่ามีในเรื่องของAI นะคะมาช่วยในการทำงานให้รวดเร็วขึ้นนะคะสะดวกมากยิ่งขึ้นแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าแต่ข้อมูลอะไรบ้างนะที่ไม่ควรให้ AI รู้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้กันด้วยนะคะแล้วก็มีบทเพลงที่ติดค้างคุณผู้ฟังไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะเปิดให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะคะก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกๆท่านเลยที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการนะคะแล้วก็หลายท่านก็ทักทายเข้ามาผ่านเพจสวทช.ใหม่ PRD ด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกๆท่านค่ะตอนนี้มาฟังเพลงที่เราติดค้างไว้ตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วนะคะมาฟังผลงานเพลงนี้กันค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังค่ะเพลงนี้นะคะคุณผู้ฟังขอเข้ามานะคะแล้วก็ติดค้างไว้ก็เปิดให้ฟังเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้นะคะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะแล้วก็หลายๆหน่วยงานเลยมีการแจ้งเตือนนะคะคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับในเรื่องของห้ามรับหิ้วของในเรื่องนี้นะคะเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่มีคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะอาจจะไปเดินทางไปต่างประเทศเนาะนะคะเราก็รับจ้างหิ้วของไปต่างประเทศนะคะเรื่องนี้เนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการต่างประเทศนะคะกรมการกงสุลสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะหน่วยงานปปส.ก็โอ้โหแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะคะให้หลีกเลี่ยงการรับฝากหรือว่ารับจ้างขนสัมภาระพัสดุจากผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ชิดนะคะหรือว่ามีค่าตอบแทนก็ตามนะคะเพราะว่าอาจจะถูกใช้ลักลอบขนยาเสพติดหรือว่าสิ่งของผิดกฎหมายนะคะซึ่งผู้ถือครองสัมภาระเนี่ยอาจจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายทั้งในแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็มีโทษร้ายแรงด้วยนะคะดังนั้นก่อนที่เราจะเดินทางนะคะก็ควรจะตรวจสอบสัมภาระของตัวเองให้แน่ชัดแล้วก็ไม่รับฝากของจากผู้อื่นโดยเด็ดขาดนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะก็มีกรณีที่มีทั้งแอร์โฮสเตสใช่ไหมคะที่รับจ้างหิ้วของเนาะแล้วก็ปรากฏว่ามียาเสพติดนะคะก็ในต่างประเทศเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหบทลงโทษนะคะค่อนข้างที่จะรุนแรงนะคะคราวนี้ล่าสุดเนี่ยทางกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะคะก็มีอีกคดีนึงนะคะที่มีการปรากฏข่าวว่ามีหญิงไทยนะคะรับจ้างหิ้วของเข้าประเทศญี่ปุ่นนี่เป็นอีกคดีนึงนะคะก่อนหน้านี้เป็นประเทศออสเตรเลียใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ปรากฏว่าถูกทางการญี่ปุ่นเนี่ยตรวจพบเป็นยาเสพติดประเภทไอซ์นะคะซุกซ่อนอยู่ในซองกาแฟสำเร็จรูปนะคะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นอยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งทางกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะคะก็ได้มีการขยายผลนะคะสืบสวนนะคะเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงซึ่งล่าสุดเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่ามีการขยายผลเพิ่มเติมนะคะทราบว่าตัวหญิงไทยที่เขาถูกจับที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเขาได้ไปเปิดเพจนะคะ Facebook รับจ้างหิ้วของไปยังประเทศญี่ปุ่นคือเจ้าตัวเนี่ยนะคะไปเปิดเพจ Facebook รับจ้างหิ้วของนะคะแล้วก็ชัดเจนเลยบอกว่ารับจ้างหิ้วเนี่ยไปยังประเทศญี่ปุ่นโดยแล้วก็ได้รับการติดต่อว่าจ้างนะคะจากบุคคลเนี่ยผ่านแอปพลิเคชัน LINE นะคะแล้วก็ให้หิ้วพัสดุไปยังประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เป็นผู้ส่งกล่องพัสดุเนี่ยนะคะผ่านบริการขนส่งเอกชนมาให้หญิงไทยที่ถูกจับกุมนะคะซึ่งภายในกล่องดังกล่าวนี้นะคะมีการนำยาเสพติดที่เป็นไอซ์เนี่ยนะคะซุกซ่อนไว้ในซองกาแฟสำเร็จรูปปะปนกับสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปนะคะเพื่ออำพรางแล้วก็หลบเลี่ยงการตรวจสอบนะคะอันนี้ก็พอทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะเขาก็มีการขยายผลเขาก็เลยไปตรวจสอบพบว่าคนที่มาจ้างนะคะผู้หญิงคนไทยเราเนี่ยนะคะให้หิ้วของไปประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคนสัญชาติเวียดนามนะคะก็ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็ได้มีการสืบสวนนะคะแล้วก็ได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับนะคะแล้วก็ปรากฏว่าผู้ที่ว่าจ้างเนี่ยแล้วก็เอาของมีการซุกซ่อนเป็นยาเสพติดเนี่ยนะคะซึ่งเป็นสัญชาติเวียดนามตอนนี้เนี่ยนะคะได้หลบหนีออกนอกประเทศนะคะแต่ล่าสุดเนี่ยนะคะคณะทำงานสืบสวนสอบสวนนะคะของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเนี่ยก็ได้รับแจ้งประสานจากทางประเทศญี่ปุ่นนะคะบอกว่าทางอัยการญี่ปุ่นเนี่ยมีคำสั่งไม่ฟ้องหญิงไทยนะคะแล้วก็ได้เดินทางนะคะได้ส่งตัวเดินทางกลับประเทศไทยอันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหเขาโชคดีมากๆเลยนะคะที่ไม่ถูก
ดำเนินคดีเนาะเพราะว่าอัยการญี่ปุ่นเนี่ยมีคำสั่งไม่ฟ้องนะคะแล้วก็ได้มีการส่งตัวเดินทางกลับประเทศไทยแต่ว่าในส่วนของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะคะก็ได้มีการออกหมายจับนะคะเครือข่ายชาวเวียดนามที่เป็นคนก่อเหตุนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ทราบว่ามีทั้งหมด2คนตอนนี้ล่าสุดนะคะสามารถจับกุมได้1คนแล้วก็อยู่ระหว่างการติดตามตัวอีก1คนนะคะโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ได้แจ้งข้อกล่าวหานะคะว่ามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะคะแล้วก็จะมีการขยายผลออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติมอีกนะคะอันนี้ก็ทางกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดก็ได้แจ้งเตือนภัยมายังคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะบอกว่าเนี่ยต้องในเรื่องของการไปรับฝากหรือว่ารับหิ้วของเดินทางระหว่างประเทศเนี่ยนะคะต้องระวังเพราะว่าอาจจะตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพหรือว่าเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาตินะคะที่มีการแอบแฝงซุกซ่อนสิ่งของผิดกฎหมายในสัมภาระนะคะแล้วก็อาจจะทำให้ผู้ที่รับฝากนะคะหรือว่ารับจ้างหิ้วของเนี่ยนะคะตกเป็นผู้ต้องหาแล้วก็ถูกดำเนินคดีทางอาญาโดยไม่รู้ตัวนะคะอันนี้ก็โอ้มีอันนี้ถือว่าโชคดีมากเลยนะคะที่ทางอัยการญี่ปุ่นเนี่ยสั่งไม่ฟ้องนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องแจ้งเตือนในเรื่องนี้ค่ะเพราะว่ามิฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะ เราอาจจะไม่รู้ได้เลยอ่ะอย่างเช่นเคสนี้เนี่ยนะคะเขาซุกซ่อนไอซ์อยู่ในซองกาแฟสำเร็จรูปโอ้โหนะคะซึ่งหลายคนก็อาจจะไม่ได้ไปแกะดูใช่ไหมคะไม่ทราบเลยว่าโอ้โหในซองกาแฟสำเร็จรูปเนี่ยนะคะจะมีการซุกซ่อนยาเสพติดดังนั้นนะคะปลอดภัยไว้ก่อนไม่รับฝากของนะคะแล้วก็ไม่รับจ้างหิ้วของนะคะเพราะว่าเราไม่อาจสามารถรู้ได้เลยว่าจะมีสิ่งของผิดกฎหมายติดมาหรือเปล่านะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเราก็ยังคงมีบทเพลงมาฝากคุณผู้ฟังแล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่นึงก็จะมีการต่อสายโทรศัพท์ไปสัมภาษณ์ท่านรองศักดาด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะมีอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็คือในเรื่องของตอนนี้เนี่ยเรามีในเรื่องของระบบ AI ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะที่เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแต่ก็ต้องบอกว่าในเรื่องของ AI เนี่ยนะคะเราไม่ควรจะให้ข้อมูลส่วนตัวในระบบ AI นะคะหลายท่านอาจจะคิดว่าAI คงไม่รู้หรอกมั้งว่าเราเป็นใครนะคะการให้ข้อมูลส่วนตัวคงไม่เป็นไรจริงๆต้องบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องอันตรายเหมือนกันนะคะที่เราไม่ควรจะให้ข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยนะคะให้กับ AI นะในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องมาย้ำเตือนกันด้วยนะคะเพราะว่าข้อมูลส่วนบุคคลของเราเนี่ยนะคะเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญนะคะดังนั้นตอนนี้ก็จะย้ำเตือนให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะได้ทราบว่าถ้าเราส่งข้อมูลให้ AI เนี่ยนะคะเราจะมีความเสี่ยงที่จะถูกนำไปใช้ก่ออาชญากรรมไซเบอร์ด้วยถึงแม้ว่า AI เนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์นะคะแต่การส่งข้อมูลสำคัญโดยไม่ระมัดระวังเนี่ยอาจทำให้ข้อมูลรั่วไหลแล้วก็ถูกมิจฉาชีพเนี่ยนำไปใช้ในทางที่ผิดนะคะดังนั้นมีอะไรบ้างที่เราไม่ควรส่งให้ AI นะคะ 1. ข้อมูลส่วนบุคคลค่ะได้แก่ข้อมูลหรือว่าเลขบัตรประชาชนภาพถ่ายหน้าตรงคู่กับบัตรประชาชนอันนี้ก็ไม่ควรส่งให้ AI นะเลขหนังสือเดินทางหรือว่าหมายเลขพาสปอร์ตวันเดือนปีเกิดแล้วก็ที่อยู่ปัจจุบันนะคะหมายเลขทะเบียนรถอันนี้ข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆเหล่านี้นะคะไม่ควรส่งให้ AI นะคะข้อ2ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลนะคะอย่างเช่นภาพลายนิ้วมือภาพม่านตาตัวอย่างเสียงอันนี้ก็ไม่ควรส่งนะคะอย่างเช่นเวลาที่เราถ่ายรูปเนาะเรามักจะชู2นิ้วใช่ไหมคะสู้ตายนะคะสู้ๆนะคะแล้วก็ส่งในระบบ AI อันนี้ต้องบอกว่าอันตรายเพราะว่าอาจจะถูกคัดลอกในเรื่องของ
ของลายนิ้วมือได้ด้วยนะดังนั้นนะคะข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลภาพลายนิ้วมือภาพม่านตาตัวอย่างเสียงไม่ควรส่งให้ AI นะคะต่อมาค่ะข้อมูลทางการเงินอันนี้ก็โอ้โหสำคัญมากเช่นกันเลขบัญชีธนาคารเลขหน้าบัตรเครดิตบัตรเดบิตนะคะไม่ว่าจะเป็นรหัส CVV รหัส CVC นะคะเลข3ตัวหลังบัตรอ่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหลังบัตรเดบิตบัตรเครดิตนะคะหรือว่าจะเป็นหมายเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชนก็ไม่ได้นะเลเซอร์ ID นะคะอันตรายเช่นกันนะคะนอกจากนั้นแล้วอะไรอีกคะ username password ของ mobile banking ไม่ควรส่งให้ AI รหัส OTP หรือรหัส PIN นะคะหรือไม่ก็จะเป็นในเรื่องของ private key ของกระเป๋าเงินคริปโตโอ้โหอันนี้เป็นข้อมูลทางการเงินที่ไม่ควรส่งให้ AI โดยเด็ดขาดนะคะนอกจากนั้นแล้วก็จะมีข้อมูลลับที่ละเอียดอ่อนก็ไม่ควรส่งเช่นกันมีอะไรบ้างคะก็มีในเรื่องของประวัติการรักษาพยาบาลหรือว่าโรคประจำตัวร้ายแรงนะคะรวมไปถึงไดอารี่ค่ะหรือว่าข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์แล้วก็สภาพจิตใจนะคะข้อมูลลับที่ละเอียดอ่อนต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ควรส่งให้ AI เช่นกันนะคะต่อไปข้อมูลราชการบริษัทธุรกิจนะคะข้อมูลราชการที่เป็นความลับไม่ควรส่งให้ AI นะข้อมูลเอกสารสำคัญข้อมูลลูกค้าอย่างเช่นรายชื่ออีเมลเบอร์โทรศัพท์นะคะหรือว่าจะเป็นโค้ดหรือว่าระบบภายในบริษัทรวมไปถึงแผนธุรกิจแผนการตลาดข้อมูลการเงินภายในองค์กรนะคะทั้งหมดนี้นะคะห้ามส่งให้ AI โดยเด็ดขาดนะคะเพราะเสี่ยงจะก่อให้ถูกมิจฉาชีพเนี่ยนะคะนำไปใช้ก่ออาชญากรรมไซเบอร์นะคะอันนี้อันตรายมากๆเลยดังนั้นหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าเอ๊ะเราส่งข้อมูลส่วนตัวเนาะไปให้ AI นะคะแล้วก็ให้ AI นะช่วยทำเป็นแผ่นอินโฟกราฟิกทำอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็ส่งให้ AI นะคะอันนี้ต้องบอกว่าอันตรายนะคะเพราะว่าข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยอาจจะถูกมิจฉาชีพนะคะนำไปใช้ในการก่ออาชญากรรมนะคะแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะคะรวมไปถึงหน่วยราชการบริษัทต่างๆด้วยอันนี้ต้องย้ำเตือนนะคะว่า5ข้อมูลนะคะในที่ได้นำเรียนให้กับคุณผู้ฟังนะคะไม่ควรส่งให้ AI นะคะอันนี้ก็ย้ำเตือนกันนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเนาะเราก็จะมีการต่อสายโทรศัพท์นะคะไปสัมภาษณ์ท่านรองศักดากันนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะมีบทเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะ

ค่ะคุณผู้ฟังค่ะผลงานเพลงนะคะเพราะๆจากคุณอมิตาทาทายังนะคะมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะจริงๆวันนี้นะคะท่านรองศักดานะคะก็จะมารายงานในเรื่องของสภาพการจราจรแต่ว่าตอนนี้นะคะท่านรองศักดาติดภารกิจนะคะในเรื่องของการร่วมแถลงข่าวนะคะซึ่งที่เชียงใหม่เนี่ยนะคะเราก็จะมีการแข่งขันวอลเลย์บอลระดับอาเซียนนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยมีการแถลงข่าวนะคะซึ่งท่านรองศักดาก็ไปร่วมแถลงข่าวด้วยนะคะก็ตอนนี้อาจจะยังไม่สะดวกนะคะดังนั้นไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการเตือนภัยนะคะคุณผู้ฟังคะอย่างที่ได้นำเรียนให้กับคุณผู้ฟังตั้งแต่ต้นรายการนะคะว่าตอนนี้เนี่ยใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจรนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะทำผิดกฎจราจรแล้วได้รับใบสั่งนะคะตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เราจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับกรมการขนส่งทางบกนะคะก็ได้นำเรียนให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบแล้วนะคะซึ่งมาตรการในเรื่องนี้ก็คือถ้าหากว่าคุณผู้ฟังนะคะมีใบสั่งค้างชำระแล้วพอเราจะต้องไปต่อทะเบียนรถนะคะภาษีไปเสียภาษีรถประจำปีที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสำนักงานขนส่งอำเภอแต่ปรากฏว่าเรามีใบสั่งค้างชำระนะคะเราสามารถชำระใบสั่งเราสามารถชำระใบสำหรับค่าปรับใบสั่งนั้นได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือว่าสำนักงานขนส่งอำเภอได้เลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะชำระภาษีรถประจำปีได้ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าหลายท่านบอกว่ายังไม่ชำระค่าปรับนะคะแต่จะชำระภาษีรถประจำปีทำได้ไหมทำได้ค่ะแต่ว่าจะไม่ได้รับป้ายอ่ะหรือว่าใบที่แสดงการชำระภาษีฉบับจริงจะได้ฉบับชั่วคราวซึ่งมีอายุ30วันและใน30วันนั้นนะคะถ้าหากว่าเราไปชำระค่าปรับนะคะของใบสั่งจราจรที่ค้างชำระแล้วเนี่ยก็นำหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดก็สามารถจะรับป้ายเสียภาษีฉบับจริงไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นมาตรการที่จะเริ่มนะคะในการเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งที่ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ค่ะปรากฏว่ามิจฉาชีพนะคะก็ทราบข้อมูลนี้เหมือนกันเลยนะคะแล้วมิจฉาชีพทำยังไงคะมิจฉาชีพก็ไปส่ง SMSนะคะหรือว่าไปส่งข้อความทางแอปพลิเคชัน LINE แล้วก็บอกว่าเนี่ยท่านมีใบสั่งค้างชำระนะคะโอ้โหแล้วก็แอบอ้างเป็นสำนักงานตรวจแห่งชาติด้วยนะนะคะเราก็แนบลิงก์บอกว่าต้องชำระภายใน24ชั่วโมงแล้วก็ให้คลิกลิงก์ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังได้รับข้อความแบบนี้นะคะผ่านทาง SMS ก็ดีหรือว่าผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ต่างๆเนาะเราก็มีการแนบลิงก์นะคะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นมิจฉาชีพคุณผู้ฟังอย่าได้หลงเชื่อนะเพราะว่าเราไม่มีการส่งลิงก์นะคะแล้วก็ให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยชำระค่าปรับนะคะโดยมี

ที่จะไปส่งผ่าน SMS ที่จะไปส่งผ่านแอปพลิเคชัน LINE หรือว่าไปส่งผ่านช่องทางอื่นๆนะคะก็จะส่งทางไปรษณีย์อย่างเดียวเลยเป็นหนังสือเตือนนะคะให้ไปชำระค่าปรับอันนี้ก็จะเป็นการแจ้งนะคะซึ่งส่งทางไปรษณีย์นะคะคราวนี้ถามว่าอาจจะมีหลายท่านบอกว่าก็เป็นไม่ได้รับไปรษณีย์นะคะก็หรือว่าอาจจะเป็นที่อยู่ที่ในทะเบียนบ้านนะคะกับที่อยู่จริงอาจจะไม่ตรงกันเลยไม่ทราบว่ามีใบสั่งค้างชำระแล้วจะไปดูได้ที่ไหนอีกอันนี้ก็อีกวิธีค่ะคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะสามารถตรวจสอบด้วยตนเองว่าตัวเองมีใบสั่งค้างชำระหรือเปล่านะคะก็ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Police Care นะคะก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันนี้ค่ะวิธีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะก็ต้องเข้าไปใน App Store หรือว่า Play Store แล้วก็เข้าไปค้นหานะคะแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าPolice Care นะคะก็เข้าไปพิมพ์เลยค่ะ POLICE Police ที่แปลว่าตำรวจแล้วก็ Care CARE นะคะพอเข้าไปเซิร์ชปุ๊บก็จะเจอเป็นรูปหัวใจตำรวจสีแดงนะคะเขียนว่า Police Care ตำรวจห่วงใยประชาชนนะคะก็ดาวน์โหลดตัวนี้เลยนะคะพอดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันนี้แล้วนะคะก็ ต้องบอกว่าตัวแอปพลิเคชันนี้เนี่ยมีประโยชน์มากๆสำหรับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะรวมไปถึงตัวข้าราชการตำรวจด้วยนะคะเพราะว่าเป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมการบริการทุกอย่างของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไว้ในแอปพลิเคชันเดียวนะคะแล้วเราสามารถที่จะตรวจสอบใบสั่งค้างชำระของเราได้ด้วยนะคะเมื่อเราดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันนี้แล้วเนี่ยเราก็ไปดูในข้อมูลส่วนตัวนะคะซึ่งข้อมูลส่วนตัวเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่ใครจะมาดูข้อมูลส่วนตัวได้เนาะดังนั้นต้องมีในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะคะโดยแอปพลิเคชันเนี่ยจะบอกว่าจะต้องมีการยืนยันตัวตนนะคะเวลาที่จะเข้าไปดูข้อมูลส่วนตัวผ่านแอปพลิเคชัน Police Care นะคะก็ต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีนะคะเวลาที่เรายืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีเนี่ยนะคะก็จะต้องมีการถ่ายรูปบัตรประจำตัวประชาชนด้านหน้าด้านหลังเนาะมีการสแกนใบหน้านะคะแล้วก็มีการตั้งรหัสโอนะคะเพื่อความปลอดภัยหลายชั้นเลยนะคะแล้วก็แอปพลิเคชันไทยดีเนี่ยนะคะจะลิงก์กับแอปพลิเคชัน Police Care นะคะพอเรามีการยืนยันตัวตนนะคะผ่านแอปพลิเคชันไทยดีปุ๊บนะคะแล้วก็เข้าไปดูข้อมูลส่วนบุคคลผ่านแอปพลิเคชัน Police Care เนี่ยก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลส่วนตัวได้เลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของใบสั่งค้างชำระนะคะเขาก็จะปรากฏข้อมูลใบสั่งค้างชำระมาเลยแล้วนอกจากนั้นนะคะข้อมูลส่วนตัวอย่างเช่นเราเคยมีในเรื่องของคดีอาญานะคะคดีจราจรคดีออนไลน์นะคะข้อมูลของเราทั้งหมดเนี่ยนะคะที่เป็นคดีทั้ง3ประเภทเนี่ยสามารถดูได้เลยในแอปพลิเคชัน Police Care นะคะแต่อย่างที่บอกว่าก่อนจะเข้าไปดูได้จะต้องมีการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยคราวนี้นอกจากนั้นแล้วคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยอาจจะเคยไปอาจจะไม่มีคดีหรอกนะคะคดีอาญาคดีออนไลน์คดีจราจรอาจจะไม่มีแล้วก็ไม่มีใบสั่งค้างชำระแต่เราอาจจะเคยไปแจ้งนะคะแจ้งลงประจำวันที่สถานีตำรวจเนาะลงประจำวันบันทึกเป็นหลักฐานอาจจะเคยไปแจ้งเอกสารหายอะไรแบบนี้นะคะก็สามารถดูได้เช่นกันมีข้อมูลครบหมดเลยนะคะอยู่ในแอปพลิเคชัน Police Care แต่ว่าเป็นในส่วนของข้อมูลส่วนตัวนะคะแต่ว่ายังมีการบริการอื่นๆนะคะที่โอ้โหถือว่าแบบมีการรวมทั้งหมดของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะอยู่ในแอปพลิเคชันเดียวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเตือนภัยออนไลน์มีการรวบรวมข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ของทุกธนาคารในประเทศไทยให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกในการที่จะโทรศัพท์เพื่ออายัดบัญชีของตัวเองนะคะหรือว่าจะติดต่อทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะแจ้งเบาะแสอาชญากรรมขอความเป็นธรรมแจ้งเรื่องราวร้องเรียนนะคะตรวจสอบสถานีตำรวจที่อยู่ใกล้ฉันตรวจสอบโอ้โหมีครบหมดเลยอยู่ในแอปพลิเคชันเดียวดังนั้นนะคะก็เชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Police Care นะคะเข้าไปใน App Store แล้วก็ Play Store นะคะรับรองว่าเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนอย่างยิ่งสำหรับ

ใช้บริการของแอปพลิเคชัน Police Care ตำรวจห่วงใยประชาชนนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะที่เราไม่ได้มีการรายงานในเรื่องของสภาพการจราจรในวันนี้นะคะเนื่องจากว่าวันนี้ท่านรองศักดานะคะติดภารกิจในเรื่องของการแถลงข่าวนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะเราก็จะมีการรายงานในเรื่องของสภาพการจราจรนะคะตามปกติดังนั้นในวันนี้ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันPolice Care นะคะเป็นประโยชน์มากๆเลยเตือนภัยด้วยมีทั้งคู่มือประชาชนนะคะเวลาที่จะไปใช้การบริการที่สถานีตำรวจมีข้อมูลเกี่ยวกับทางด้านความรู้ด้านกฎหมายต่างๆนะคะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าหากว่าเรามีใบสั่งค้างชำระนะคะก็สามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองนะคะแต่ถ้าหากว่ามีเป็น SMS มามีข้อความทางไลน์มาแล้วก็บอกว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนมีใบสั่งค้างชำระจะต้องชำระภายใน24ชั่วโมงคลิกลิงก์อันนี้อย่าได้หลงเชื่ออันนี้เป็นมิจฉาชีพ 100% นะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะได้รู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพค่ะวันนี้เราจะจากลากันด้วยบทเพลงท้ายรายการนะคะอยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะได้ออกกำลังกายด้วยนะคะเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนะคะดังนั้นบทเพลงท้ายรายการวันนี้ก็จะเป็นจังหวะสนุกๆ นะคะอยากให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยด้วยค่ะหากท่านมีเรื่องขอความช่วยเหลือนะคะก็สามารถโทรศัพท์แจ้งที่สายด่วน191ได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงนะคะแล้วก็วันนี้เราจะจากลากันด้วยบทเพลงท้ายรายการค่ะขอให้ทุกท่านนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสาธารณรัฐอินโดนีเซียแล้วโดยมีกำหนดหารือแบบเต็มคณะต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยก่อนแถลงข่าวร่วมกันวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสาธารณรัฐอินโดนีเซียแล้วโดยมีกำหนดหารือแบบเต็มคณะต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยก่อนแถลงข่าวร่วมกันวันนี
4: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายศรีหศักดิ์พวงเกศแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางถึงท่าอากาศยานฮาวิเปอร์ดานาคุสุมากรุงจาการ์ตาเพื่อเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้โดยมีพลตรีจามาลีขานียาโกรัฐมนตรีกระทรวงประสานงานและความมั่นคงในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศของอินโดนีเซียให้การต้อนรับซึ่งการเดินครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามนโยบายด้านต่างประเทศเชิงรุกของรัฐบาลใช้ความสัมพันธ์ระดับผู้นำกลไกเปิดประตูทางเศรษฐกิจต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียไปสู่โครงการและความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีและคณะจะเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและจะหารือขุมเล็กระหว่างผู้นำและการหารือเต็มคณะและแถลงข่าวร่วมกันที่ทำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซียกฤษฎาแก้วใสรายงานจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยคดีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นรัฐดำเนินการครบแล้วเหลือเพียงกระบวนการของศาลและขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้อง
4: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นว่าในทางปฏิบัติเรื่องนี้ถือว่าจบแล้วเนื่องจากกระบวนการต่างๆทั้งการกล่าวหาการดำเนินคดีการสอบวินัยร้ายแรงรวมถึงการยกเลิกผลการสอบและประกาศการสอบได้ดำเนินการครบถ้วนแล้วขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามลำดับส่วนที่ยังไม่สิ้นสุดคือกระบวนการของศาลซึ่งยังไม่ได้มีคำพิพากษาลงโทษผู้กระทำผิดเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการแจ้งความและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพร้อมย้ำว่าในส่วนของรัฐบาลได้ดำเนินการทุกอย่างที่ควรจะทำครบถ้วนแล้วส่วนคดีจะจบภายในสัปดาห์นี้หรือไม่เนื่องจากจะมีการประชุมทั้งคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีกล่าวเพียงว่าให้ไปสอบถามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเชิญตัวผู้ต้องสงสัยคดีโจมตีจุดตรวจบูเกซามีมาซักถามขยายผลโดยย้ำว่าการดำเนินการโปร่งใสตามกฎหมาย
5: พันเอกวริศชอบสู่ผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเดินหน้าขยายผลสืบสวนคดีกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนโจมตีจุดตรวจบูเกซามีจังหวัดตราธิวาสโดยได้เชิญตัวชายอายุ71ปีชาวตำบลตะหนงมัดอำเภอระแงะ มาซักถามเพื่อรวบรวมข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนสอบสวนก่อนนำเข้าสู่ศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ตามขั้นตอนของกฎหมายโดยมีการลงบันทึกประจำวันตรวจร่างกายโดยแพทย์และบันทึกข้อมูลทุกขั้นตอนเพื่อให้การปฏิบัติมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันว่าการเชิญตัวบุคคลครั้งนี้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพุทธศักราช2565พร้อมย้ำว่าผู้ถูกเชิญตัวยังคงได้รับสิทธิและความคุ้มครองตามกฎหมายและถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19 นาฬิกาค่ะ
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงห์

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a momentOf profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
4: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัคร
5: อัปเดตข่าวบริการโดยทีมข่าวสวทเชียงใหม
6: ่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่กำหนดดำเนินโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมการอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่นระดับพื้นฐานประจำปีงบประมาณ 2,569 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนหางานที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานในระดับที่สามารถอ่านออกและเขียนได้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในต่างประเทศโดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมจำนวน100คนในระหว่างวันที่ 11-14 สิงหาคม 2,569 ณห้องประชุมหอพัก700ปีสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและผู้ที่สนใจสามารถตอบรับการเข้าร่วมโครงการภายในวันพุธที่5สิงหาคม2569ซึ่งสำนักงานจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมผ่านทางเพจ Facebook สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ภายในวันศุกร์ที่7สิงหาคม2569

เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว

ถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

0: องค์กรดีต้องมีคนรู้จักธุรกิจสินค้าและบริการดีต้องมีคนเข้าถึงให้สวทเชียงใหม่เป็นหนึ่งพลังในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคุณด้วยคลื่นวิทยุคุณภาพเปิดพื้นที่สำหรับภาครัฐภาคเอกชนภาคธุรกิจสุขภาพท่องเที่ยวการศึกษาและคอนเทนต์สร้างสรรค์ทุกประเภทด้วยทีมงานมืออาชีพเพราะการสื่อสารที่ดีคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จเช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่วันนี้แล้วให้เรื่องราวดีๆของคุณเดินทางไปถึงผู้ฟังนับหมื่นนับแสนคนในทุกวันติดต่อได้ที่สวทเชียงใหม่โทรศัพท์หมายเลข0532760068 0532760068พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อทุกโอกาสของคุณ
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สร้างความรักความเข้าใจความห่วงใย

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการ Family Time ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เจอกันเป็นประจำทุกวันนะคะกับปอปรัชญาพรตะกิติชัยสารรักสารพลังสร้างเครือข่ายกับคนทุกช่วงวัยค่ะ0532767693รวมถึงฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามนะคะ Facebook Fanpage สวทชเชียงใหม่ PRD แล้วก็ช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเพราะช่วงนี้ก็ยังมีฝนฟ้าตกลงมาหลากหลายพื้นที่นะคะเดี๋ยวแดดร้อนเดี๋ยวฝนตกบางท่านก็อาจจะต้องเข้ามาในห้องแอร์บางทีต้องไปตากแดดร่างกายอาจจะรับไม่ทันเป็นไข้หวัดนะคะโควิดก็ยังมีโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจหรือว่าโรคที่มาในช่วงหน้าฝนระวังโรคไข้เลือดออกกันด้วยค่ะตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการทำงานนะคะก็ยังคงมีการตรวจสอบเกี่ยวกับการจ้างมีการหลอกไปทำงานต่างประเทศนะคะตอนนี้เองก็มีการจัดการแล้วก็มีการหารือกันสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการโดนหลอกไปทำงานต่างประเทศแล้วก็มีการดำเนินคดีกับกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงไปทำงานนะคะโดยที่ตอนนี้เนี่ยมีการย้ำเตือนค่ะให้ประชาชนที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศไม่หลงเชื่อคำชวนผ่านโซเชียลนะคะหรือบริษัทที่อ้างว่าสามารถพาไปทำงานได้โดยการเดินทางไปทำงานต่างประเทศเนี่ยจะต้องถูกกฎหมายจะมีเพียง5วิธีเท่านั้นก็คือบริษัทจัดหางานที่จดทะเบียนถูกต้องกับกรมจัดหางานเป็นผู้จัดส่งแรงงานไปทำงานหรือจะเป็นกรมการจัดหางานเนี่ยจัดส่งไปเองแรงงานเดินทางไปทำงานด้วยตนเองนายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไปทำงานต่างประเทศแล้วก็นายจ้างในประเทศไทยเนี่ยส่งลูกจ้างของตนไปฝึกงานนะคะตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2528ก็กำหนดบทลงโทษต่อผู้กระทำความผิดหลอกลวงแรงงานไปทำงานต่างประเทศโดยผู้ลักลอบจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตก็มีความผิดระวังโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่ 60,000 บาทถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะแล้วก็มีการโฆษณาจัดหางานโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานก็จะมีความผิดเหมือนกันต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะก็มีการย้ำว่าผู้ที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศโดยลักลอบออกนอกราชอาณาจักรหรือผ่านช่องทางธรรมชาตินอกจากจะเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์แล้วนะคะก็ยังมีความผิดตามกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการเลือกดูดีๆนะคะตามที่ได้มีการกล่าวอ้างบางทีอาจจะมีเพจปลอมมีการสวมรอยสวมเป็นเจ้าหน้าที่นะคะอ้างว่าจะไปส่งไปทำงานขอเพียงดำเนินการเอาเงินมาอย่างเดียวจะดำเนินการให้เสร็จบางทีอาจจะเชิดเงินหนีหรืออาจจะหลอกไปทำงานต่างประเทศแล้วมีความผิดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปที่กรมการจัดหางานแล้วก็ไปสอบถามนะคะรวมถึงเราควรที่จะเลือกหน่วยงานที่เชื่อถือได้แล้วก็ตรวจสอบได้ข้อมูลถูกต้องด้วยค่ะ

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้านรวมถึงด้านกีฬาที่ทรงสนพระทัยและทรงฝึกซ้อมด้วยพระวิริยะอุตสาหะตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ทั้งการวิ่งที่พระปรีชาสามารถดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์ชัดในครั้งที่ทรงร่วมแข่งขันในประเทศเต็มมาราธอน 42.195 กิโลเมตรในการแข่งขันสสส.จอมบึงมาราธอน 2017 ที่จังหวัดราชบุรีรวมถึงกิจกรรมงานวิ่งอีกมากมายนอกจากการวิ่งแข่งขันแล้วครั้งหนึ่งศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเคยกล่าวถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาว่าทรงช่วยเหลือประชาชนโดยมีพันธกิจหลักคือช่วยบรรเทาทุกข์จากน้ำท่วมเสด็จไปบรรจุถุงยางชีพพระราชทานเพื่อนำไปมอบให้แก่ราษฎรโดยไม่เป็นข่าวนับครั้งไม่ถ้วนช่วงฟื้นฟูเสด็จไปพระราชทานขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทรงพระดำเนินไปตามบ้านต่างๆและบางครั้งทรงวิ่งจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อไปพระราชทานความช่วยเหลือประสบกรณิกรด้านการขี่ม้าทรงมีพระอัจฉริยภาพอย่างยิ่งทั้งทรงร่วมการแข่งขันขี่ม้าในรายการต่างๆนับเป็นความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรที่ได้ชื่นชมพระปรีชาสามารถด้านการขี่ม้าเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงกระโดดขึ้นหลังม้าอย่างคล่องแคล่วอีกภาพความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรยังรวมถึงภาพที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess Cup Thailand ในหลายคราพระปรีชาสามารถด้านกีฬาจักรยานทรงจักรยานนำคณะนักปั่นจักรยานผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครจากสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไปยังสวนลุมพินีสิ้นสุดที่โรงเรียนนายเรือจังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คณะนักปั่นผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครในการปั่นจักรยานวันแรกหลังทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ปีที่2และอีกหลากหลายกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่การเสด็จทรงนำปั่นจักรยานราชพักบิ๊กแอนด์คอนเสิร์ตแทนคุณแผ่นดินการนำขบวนปั่นจักรยานปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad มีใช่เพียงพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลด้านกีฬาที่ยอดเยี่ยมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเท่านั้นแต่ความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยคือพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระเมตตาในการนำสปิริตแห่งกีฬามาเยียวยาสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง
1: สร้างความรักความเข้าใจความห่วงใย

ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆที่มีการแนะนำเข้ามานะคะถ้าพูดถึงเรื่องการศึกษาแรงงานแล้วก็ศักยภาพในการที่จะได้ต่อยอดเกี่ยวกับทุนมนุษย์นะคะตอนนี้ก็มีโครงการไทยแลนด์ยกกำลัง2ก็คือจะเป็นการยกกำลังประเทศไทยยกระดับทุนมนุษย์โดยที่จะมีการเสริมสร้างเกี่ยวกับการศึกษาแล้วก็แรงงานนะคะไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงพัฒนาทักษะอาชีวศึกษาการพัฒนาทักษะความต้องการของตลาดแรงงานผ่านระบบของ Skill Matching ระบบของ Credit Bankแล้วก็การเทียบโอนประสบการณ์ภายใต้แนวคิดมีงานมีเงินมีวุฒิการศึกษานั่นเองขับเคลื่อนนโยบาย Thailand Zero Drop Out นะคะเพื่อป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนหลุดออกจากระบบการศึกษารวมไปถึงกลุ่มเยาวชนที่ยังไม่ได้เข้ามาอยู่ในระบบการศึกษาด้วยมีการฝึกงานปลอดภัยได้ประสบการณ์จริงโดยเฉพาะผู้ที่อายุต่ำกว่า18ปีซึ่งต้องไม่ทำงานล่วงเวลางานกลางคืนหรืองานอันตรายนะคะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายป้องกันการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายมีการค้นหาช่วยเหลือเด็กที่เสี่ยงถูกใช้แรงงานหรือทำงานในสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยนั่นเองมีการปรับปรุงระบบของ e-work permitสำหรับครูและอาจารย์ชาวต่างชาติเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการด้านใบอนุญาตทำงานแล้วก็เพิ่มศักยภาพของประเทศไทยที่จะดึงดูดบุคลากรคุณภาพเข้าสู่ระบบของการศึกษานะคะมีการผลักดันพัฒนาทุนมนุษย์ผ่านพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเพื่อให้การศึกษาไม่สิ้นสุดเพียงได้รับวุฒิเท่านั้นแต่ว่าต้องเชื่อมไปสู่การพัฒนาทักษะสร้างรายได้แล้วก็การมีงานทำด้วยซึ่งความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงานกับทางกระทรวงศึกษาธิการก็จะเป็นกลไกในการเชื่อมโยงนะทั้งเรื่องของการวางรอยต่อแห่งอนาคตระหว่างการศึกษาทักษะแล้วก็การมีงานทำเพื่อที่จะเปลี่ยนระบบที่เรียนจบแล้วค่อยหางานไปสู่ระบบที่ผู้เรียนเนี่ยมีทักษะมีประสบการณ์แล้วก็มีเส้นทางสู่อาชีพตั้งแต่ยังอยู่ในห้องเรียนซึ่งก็เป็นการยกระดับคุณภาพกำลังคนของประเทศนะคะให้มีทักษะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานแล้วก็รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกการทำงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะ Thailand ยกกำลัง2เมื่อการศึกษาแรงงานเนี่ยจะต้องมีการเรียนให้ปังสกิลพร้อมนะคะจบไปมีงานชัวร์เลยปลดล็อกศักยภาพทุนมนุษย์เป็นข้อมูลจากเพจของข่าวจริงประเทศไทยค่ะ

กลับเข้าสู่ช่วงท้ายรายการแล้วนะคะสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาเรื่องของการพักทรัพย์พักหนี้นะคะตอนนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีการขยายเวลาซื้อทรัพย์สินคืนโครงการพักทรัพย์พักหนี้แล้วก็ย้ำว่าผู้ประกอบการเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจนะคะที่ประสงค์จะขอขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์ซื้อทรัพย์สินคืนเร่งติดต่อสถาบันการเงินเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องก่อนครบกำหนดสัญญาเดิมนะคะซึ่งตอนนี้เองก็จะมีการขยายเวลาออกไปถึงสิ้นปี2570เลยก็คือช่วงเดือนธันวาคมเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจที่มีศักยภาพเนี่ยมีเวลาเพิ่มเติมเพื่อที่จะจัดหาแหล่งเงินทุนดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่จะขอขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์ซื้อทรัพย์สินคืนเร่งติดต่อสถาบันการเงินนะคะแล้วก็มีการกำหนดมีการให้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สภาพคล่องและหาแหล่งเงินทุนได้สามารถที่จะซื้อทรัพย์สินคืนตามกำหนดเดิมแล้วก็กลับมาเป็นเจ้าของทรัพย์สินได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการสนับสนุนโดยธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ภาครัฐให้สถาบันการเงินใช้มาตรการที่มีอยู่ช่วยผู้ประกอบธุรกิจให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับซื้อทรัพย์สินคืนอย่างเช่นสินเชื่อมีทรัพย์เพิ่มเติมสภาพคล่องแล้วก็โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือว่าซอฟต์โลนของธนาคาร

การออมสินนั่นเองนะคะข้อมูลต่างๆก็เข้าไปดูกันได้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปแล้วนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยขอบคุณและสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ผู้แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: เป็นเจ้า
1: จากวันแรกที่แสงไฟสว่างขึ้นสู่วันนี้ที่พลังงานสะอาดขับเคลื่อนชีวิตทุกเจเนเรชันเติบโตภายใต้แสงสว่างเดียวกัน PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบ real time เราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนแสงสว่างยังคงเชื่อมถึงเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนก้าวเข้าสู่65ปี PEA พลังแห่งอนาคตเคียงข้างทุกเจเนอเรชั่น Smart Energy for Better Life and Sustainability
0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
3: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
2: นฮู้อันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
3: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
2: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
3: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
2: เจ้า
4: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

สวัสดีเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าแหลงวันจันทร์ในช่วงแรกของรายการจะเป็นช่วงของรอบเวียงเจียงใหม่ในช่วงอบจ.เจียงใหม่พบประชาชนข่าวสารต่างๆนานางานเพลงม่วนๆน้องเก่งเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังนะเจ้าผ่านในช่วงเวลานี้ซึ่งก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวอื่นๆเจ้าคุณผู้ฟังเฮามาติดตามการรายงานอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกันก่อนนะเจ้าวันนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือมีการรายงานในช่วงภาคค่ำก็คือ6โมงแรงวันนี้เป็นต้นไปภาคเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะเจ้าเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ประเทศลาวตอนบนเจ้าเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางเจ้าพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอฮื้อประชาชนนั้นระมัดระวังนะเจ้าอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ต่างน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะเจ้าสำหรับภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นสุมาตะเจ้ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่เจียงไฮ้ลำปูนลำปางพะเยาแล้วก็น่านนะเจ้าหลายจังหวัดอยู่นะเจ้าคุณผู้ฟังที่ยังคงจะมีในเรื่องของฟ้าฝนที่มันยังคงตกกันอย่างต่อเนื่องนะเจ้าในช่วงเวลานี้นะเจ้าคุณผู้ฟังเฮาก็ยังมีเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่จะได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังนะเจ้าในช่วงต้นๆของรายการเนาะอู้จากกันถึงเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจเนาะสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังชื่นชอบนะเจ้าในเรื่องของการแข่งขันวอลเลย์บอลที่กำลังจะถึงนี้นะเจ้าจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเจียงใหม่นะเจ้าซึ่งในช่วงตะกี้นะเจ้าเพิ่งก็มีการแถลงข่าวเนาะคือกับสื่อมวลชนได้รับทราบกันนะเจ้าในเรื่องของการจำหน่ายบัตรเนาะบัตรชมวอลเลย์บอลนะเจ้าซึ่งตอนนี้เนี่ยบัตร BYD DMI นะเจ้า CAวีคัพนะเจ้าต่างออฟไลน์เนี่ยจำนวนวันละ 1,700 บาทนะเจ้ารวม 5,100 ใบ1คนมีสิทธิ์ซื้อตั๋วเข้าชมได้2วันวันละ1ใบเนี่ยนะเจ้าเปิดขายในวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมนะเจ้าเนาะนี่รอบต่อไปวันที่6สิงหาคมนะเจ้าคุณผู้ฟัง9โมงเจ้าเป็นต้นไปที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เนาะวันนี้เปิ้นขายออนไลน์กันไปละนะเจ้าเพราะฉะนั้นวันที่6สิงหาคมวันพัดนี้แฟนวอลเลย์บอลนะเจ้าที่จะไปซื้อบัตรเข้าชมเนาะก็สามารถที่จะไปซื้อได้นะเจ้า9โมงเจ้าเป็นต้นไปที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งในเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันนะเจ้าโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลในครั้งนี้วันศุกร์ที่7สิงหาคมเจ้าบ่ายโมงจะเป็นอินโดนีเซียกับเวียดนามนะเจ้าแล้วก็4โมงเกินจะเป็นฟิลิปปินส์กับไทยวันเสาร์ที่8เจ้าวันเสาร์ที่8สิงหาคมบ่ายโมงก็จะเป็นเวียดนามกับฟิลิปปินส์นะเจ้าแล้วก็4โมงเกินก็จะเป็นไทยกับอินโดนีเซียแล้วก็ในส่วนของวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่9สิงหาคมแห่ม1วันของการแข่งขันบ่ายโมงจะเป็นฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียเจ้าแล้วก็4โมงเกินสี่โมงเกินก็จะเป็นไทยกับเวียดนามนะเจ้าซึ่งสามารถที่จะรับชมการถ่ายทอดสดทุกแมตช์ผ่านการแข่งขันได้ตามช่องวัน31แล้วก็แอปพลิเคชันวันดีนะเจ้าเนาะเจิญจวนเจ้า
สำหรับคุณผู้ฟังที่ชื่นชมนะชื่นชอบในการแข่งขันวอลเลย์บอลอยากจะไปเกาะติดข้างสนามเลยนะเจ้าก็สามารถที่จะไปได้เลยแต่ว่าก่อนที่จะได้ไปซื้อบัตรให้ได้กันก่อนนะเจ้าถึงออฟไลน์ออนไลน์นะเจ้าซึ่งในช่วงเวลานี้เจ้าคุณผู้ฟังเรื่องราวข่าวสารที่ยังคงมีมาฝากกับคุณผู้ฟังจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นั้นนะเจ้าก็จะเป็นเรื่องของภารกิจวันนี้นะเจ้าซึ่งทางด้านของอบจ.เชียงใหม่เนาะเปิ้นก็ได้มีการมอบนโยบายแล้วก็แนวทางการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรใหม่ตอนนี้หลายหน่วยงานเลยคุณผู้ฟังมีบุคลากรใหม่อบจ.เชียงใหม่ก็เช่นกันนะเจ้าซึ่งทางด้านของนายพิชัยเลิศพงศ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายแล้วก็แนวทางการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรที่มาสังกัดอบจ.เชียงใหม่นะเจ้าโดยมีคณะผู้บริหารแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมณห้องประชุมชั้น4อบจ.เชียงใหม่เพื่อที่จะสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่แนวทางการปฏิบัติงานแล้วก็นโยบายขององค์กรเพื่อที่จะให้การปฏิบัติราชการนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะเจ้าซึ่งวันนี้นะเจ้ามีบุคลากรที่เข้าร่วมรับฟังนโยบายทั้งสิ้น59รายนะเจ้าประกอบด้วยข้าราชการรับโอน5รายผู้ได้รับการบรรจุแล้วก็แต่งตั้งกรณีมีเหตุพิเศษจำนวน2รายข้าราชการที่ย้ายมาสังกัดอบจ.เชียงใหม่จากการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานจำนวน11รายพนักงานจ้างตามภารกิจ24รายแล้วก็พนักงานจ้างทั่วไป17รายซึ่งทุกคนนั้นก็ได้รับการชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานนะเจ้าระเบียบแล้วก็นโยบายสำคัญขององค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานของอบจ.เชียงใหม่นะเจ้าเนาะมันเป็นสิ่งที่ดีนะเจ้าคุณผู้ฟังบางทีเฮาอาจจะมาจากที่อื่นที่ยังบ่ใช่ที่นี่ที่นี่เป็นที่ใหม่สำหรับเฮานะเจ้าเมื่อเฮาได้รับมอบนโยบายนะเจ้าได้ทำงานร่วมกับหลายฝ่ายได้ทำความรู้จักกับภารกิจหน้าที่การงานของตัวเองมันก็จะยากให้เฮารู้สึกว่ามันดีขึ้นนะเจ้าเฮาจะบักเคว้งคว้างนะเจ้าคุณผู้ฟังแล้วก็หน่วยงานหลายหน่วยงานองค์กรที่เปิ้นก็เป็นแบบนี้ตัวเช่นกันนะเจ้าก่อนที่จะมีการไปทำงานร่วมกันมันก็จะต้องมีการมาอู้มาจ๋ามาปฐมนิเทศมาทำความรู้จักกันก่อนนะเจ้าเช่นอันเหมือนกันกูต่างนะเจ้าอ้าวคุณผู้ฟังเจ้าในช่วงนี้น้องเก่งเตรียมงานเพลงม่วนๆไว้ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแฮมซากเพลงหนึ่งนะเจ้าอยู่ด้วยกันไปกับช่วงของรอบเวียงเชียงใหม่กับน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์เจ้าต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านก็คนที่ติดตามฟังรายการแล้วก็อยู่เป็นกู้กันน้องเก่งอยู่กับคุณผู้ฟังจนถึง1ทุ่มเจ้า

ทวินรันจวนนะเจ้างานจากศิลปินไม้เมืองนะเจ้าที่น้องเก่งเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลานี้เฮายังคงอยู่ใจกันนะเจ้ากับการติดตามรับฟังรายการรอบเวียงเจียงใหม่แรงวันนี้เจ้าคุณผู้ฟังเจ้าวันนี้เป็นวันสำคัญแห่งวันหนึ่งนะเจ้าที่จังหวัดเจียงใหม่เฮาเนาะได้มีการจัดงานวันสตรีไทยประจำปี2569เสริมศักยภาพสตรีสร้างอาชีพรายได้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นนะเจ้าที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาศูนย์ราชการจังหวัดเจียงใหม่นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเจียงใหม่เจ้าได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีสร้างรายได้สู่ชุมชนเนื่องในวันสตรีไทยจังหวัดเจียงใหม่ประจำปี2569เนี่ยเจ้าโดยมีนางกัญญาปัญญารองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเจียงใหม่แล้วก็นางนิชพลัดวันคำนายเจ้าพัฒนาการจังหวัดเจียงใหม่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็คณะทำงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีภาคีเครือข่ายแล้วก็กลุ่มสตรีจากพื้นที่ต่างๆตึง25อำเภอนายเจ้าคุณผู้ฟังในจังหวัดเจียงใหม่ได้เข้าร่วมงานซึ่งกิจกรรมนี้นายเจ้าจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเจียงใหม่เพื่อที่จะส่งเสริมศักยภาพและบทบาทของสตรีในการพัฒนาครอบครัวชุมชนและสังคมนะเจ้าพร้อมกับสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนผ่านกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพสร้างงานสร้างรายได้แล้วก็เสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนนะเจ้าโดยภายในงานนั้นก็มีกิจกรรมมากมายนะเจ้าอย่างเช่นเรื่องของกิจกรรมการเดินแบบผ้าไทยเฉลิมพระกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยพระราชนิยม8แบบนะเจ้าแล้วก็พิธีเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะเจ้าตลอดจนการแสดงผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสตรีเพื่อที่จะสะท้อนศักยภาพของสตรีเจียงใหม่ในการที่จะนำภูมิปัญญาแล้วก็ทุนต่างวัฒนธรรมเจ้ามาต่อยอดสร้างมูลค่าต่างเศรษฐกิจซึ่งพิธีรวมถึงพิธีมอบโล่แล้วก็เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติรวม55รายเนี่ยเจ้าประกอบด้วยเกียรติบัตรแก่คณะทำงานขับเคลื่อนตำบลเทศบาลดีเด่นและเจ้าผู้ที่มีความเสียสละแล้วก็ขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเจียงใหม่นะเจ้าจำนวน25รายเกียรติบัตรกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นจังหวัดเจียงใหม่ประจำปี2569แห่ง3ประเภทก็คือประเภทละ3รางวัลรวม9รางวัลนะเจ้ารวมถึงโล่เชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569โล่เชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นประจำปี2569นะเจ้าเพื่อที่จะยกย่องบุคคลและก็เครือข่ายที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสตรีและชุมชนนะเจ้าซึ่งในเรื่องนี้นะเจ้าท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายบุญลือก็ได้บอกว่าวันสตรีไทยเนี่ยตรงกับวันที่1สิงหาคมของทุกปีโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานแนวพระราชดำริเกี่ยวกับหน้าที่สำคัญของสตรีไทย4ประการนะเจ้าก็คือหน้าที่ที่แม่และแม่บ้านฮึสมบูรณ์นะเจ้ารักษาเอกลักษณ์ความเป็นสตรีไทยแล้วก็มันพัฒนาความฮู้ความสามารถของตัวเองนะเจ้าเพื่อที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาครอบครัวชุมชนแล้วก็ประเทศชาติสำหรับงานวันสตรีไทยจังหวัดเจียงใหม่ปีนี้เจ้าก็ยังคงมุ่งแสดงพลังของสตรีเจียงใหม่ในการที่จะอนุรักษ์แล้วก็ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเฉพาะผ้าไทยแล้วก็งานศิลปหัตถกรรมคือสามารถสร้างคุณค่าแล้วก็มูลค่าต่างเศรษฐกิจนะเจ้าควบคู่ไปกับการสืบสานมรดกต่างวัฒนธรรมนะเจ้าเนาะอันนี้ก็เป็นแฮมหนึ่งงานดีๆที่มีขึ้นในจังหวัดเจียงใหม่ในวันนี้เนื่องในวันสตรีไทยนะเจ้าเนาะซึ่ง
บทบาทของแม่หญิงอันนี้ต้องเป็นที่ยอมรับเลยนะบทบาทของแม่หญิงนะเจ้าในปัจจุบันเนี่ยเฮาเป็นบทบาทที่อยู่อย่างเป็นผู้นำได้นะเจ้าผู้หญิงหลายคนเป็นผู้นำได้ผู้หญิงหลายคนเก่งแล้วก็จำเป็นที่จะต้องมาเป็นช้างเท้าหลังเหมือนสมัยตะก่อนเนาะสมัยตะก่อนนี้จะให้ประจายก็จะต้องเป็นช้างเท้าหน้าผู้หญิงเนี่ยก็จะต้องเป็นช้างเท้าหลังซึ่งปัจจุบันความคิดเหล่านี้มันมามีละนะเจ้ามันก็คือทุกคนเท่าเทียมกันผู้หญิงนะเจ้าเป็นผู้นำได้ด้วยนะเจ้าแล้วก็มีพลังในเรื่องของความคิดเรื่องของการทำงานอะไรอย่างต่างๆที่เก่งกว่าผู้ชายบางคนได้ตัวนะเจ้าเนาะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของบทบาทของผู้หญิงไทยในปัจจุบันเจ้าที่บ่มีใครเถียงเลยเนาะว่าแม่หญิงบ่เดียวเปิ้นจะบ่เก่งนะเปิ้นเก่งนะเจ้าเนาะอ่ะคุณผู้ฟังเจ้าในช่วงของรายการรอบเวียงเจียงใหม่แรงวันนี้ตีน้องเก่งยังอยู่กับคุณผู้ฟังนะเจ้าก็ยังมีตึงเรื่องราวข่าวสารมีตึงงานเพลงม่วนๆนะเจ้าที่จะได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงเวลานี้นะเจ้าซึ่งก็เดี๋ยวน้องเก่งจะเปิดเพลงแฮมสักเพลงนึงพร้อมกับติดตามสิ่งดีๆจาก PEA นะเจ้ากับช่วงของรอบเวียงเจียงใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเจียงใหม่เจ้าพักฟังเพลงกันก่อนคุณผู้ฟังจะได้สดชื่นแจ่มใสมีความสุขกับการที่ได้ติดตามหับฟังเพลงด้วยกันนะเจ้า

่วงสิ่งดีๆจาก PEA เข้าสู่ช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA เจ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนการลักลอบใช้ไฟฟ้าขุดเหรียญบิตคอยดัดแปลงแก้ไขอุปกรณ์และมิเตอร์ไฟฟ้าอันตรายถึงชีวิตกระทบต่อความมั่นคงต่างระบบไฟฟ้าของประเทศหากพบดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาพบเห็นการลักลอบขโมยใช้ไฟฟ้าสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือโทร1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมง

คนคุยนะเจ้างานเพลงมวนๆที่เลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เวลากับผ่านไปไวเหมือนกันเนาะคุณผู้ฟังเจ้าน้องเก่งก็มีตึงเรื่องราวดีๆนะเจ้าซึ่งดีๆจาก PEA ที่นำมาเสนอผ่านในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เป็นประจำตึงวันนะเจ้าคุณผู้ฟังแล้วก็ยังคงมีงานเพลงมวนๆนะเจ้าในแนวของเพลงลูกทุ่งเพลงกำเมืองนะเจ้าก็เปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังไปก็จะได้สบายอกสบายใจอย่างน้อยก็ผ่อนคลายความเครียดนะเจ้าเนาะวันนี้วันแรกของการทำงานในรอบสัปดาห์ต่อมทำงานอาจจะบ่ค่อยแตกดีสักเท่าไหร่นะเจ้ามันจะแยกการกันไปแบบงงๆเครียดๆนะเจ้าเนาะแต่ว่าพอได้ฟังเพลงแล้วอาจจะยังคุณผู้ฟังสบายใจยิ่งขึ้นก็ได้นะเจ้าอย่างน้อยก็ผ่อนคลายความเครียดสร้างความสุขสดชื่นสบายใจให้กับคุณผู้ฟังกู้ท่านกู้คนผ่านในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าเนาะน้องเก่งยังอยู่กับคุณผู้ฟังพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่ได้มีมาฝากกันแต่กี้คุณผู้ฟังจากตังแม่ออนบอกว่าตังแม่ออนมืดมาขนาดนะเจ้าฝนใกล้จะตกแล้วจะได้ก็ดูแลทรัพย์สินสิ่งของดูแลสุขภาพร่างกายของคุณผู้ฟังกู้ท่านกู้หนกันตัวนะเจ้าในส่วนของเรื่องอื่นๆนะเจ้าคุณผู้ฟังเรื่องอื่นๆก็บอกค่อยจะมีอย่างนักหนาสักเท่าใดยกเว้นเรื่องของการแปลงถนนหนต่างนะเจ้าลายพื้นที่ลายเส้นต่างที่เพิ่นมีการแปลงถนนหนต่างกันอยู่ในขณะนี้คุณผู้ฟังปฏิบัติตามกฎตามป้ายตามข้อกำหนดของเพิ่นน้อยนะเจ้าเพื่อที่จะได้บ่ต้องเป็นอย่างที่มันเป็นอุปสรรคในการก่อสร้างนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าในช่วงเนี้ยวันนี้วันที่3เนาะแรงวันนี้เจ้าเนาะคณะของผู้ที่เพิ่นจะมาร่วมตรวจประเมินจังหวัดเจียงใหม่เฮาเนี่ยนะเจ้าเพิ่นเดินทางมาถึงเจียงใหม่วันนี้ละวันพรุ่งนี้เช้าเพิ่นก็จะเริ่มที่จะออกตรวจตามกำหนดต่างๆที่เพิ่นได้วางไว้นะเจ้าก็ขอความร่วมมือพี่น้องชาวเจียงใหม่เจ้าห่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการรับตรวจประเมินเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกนะเจ้าซึ่งก็กำหนดวันที่3ถึง8สิงหาคมนี้โดยช่วยกันดูแลความสะอาดหน้าบ้านอาคารห้างร้านแล้วก็ขอความร่วมมือในการหลีกเลี่ยงการจอดรถกีดขวางทางเข้าออกโบราณสถานสำคัญต่างๆนะเจ้าในช่วงที่มีการตรวจประเมินเพื่อที่จะแสดงให้หันว่าจังหวัดเจียงใหม่เฮาเนี่ยนะเจ้ามีความพร้อมแล้วก็คู่ควรกับการเป็นมรดกโลกอย่างแท้จริงเนาะซึ่ง8อนุสรณ์สำคัญนะเจ้าอนุสรณ์8อนุสรณ์สถานสำคัญก็คือวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมนะเจ้าวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวงวัดสวนดอกพระอารามหลวงวัดพระสิงห์วรมหาวิหารวัดเจดีย์หลวงวรวิหารวัดเชียงมั่นแล้วก็กำแพงเมืองและคูเมืองเจียงใหม่นะเจ้าเนี่ยเป็นจุดสำคัญที่เปิ้นจะไปตรวจสอบดูแลกันนะเจ้าแล้วก็ในขณะเดียวกันในขณะที่คณะกรรมการผู้ประเมินเนี่ยเปิ้นขับรถนั่งรถนะเจ้าไปพอไปกอยรอบๆเมืองของเฮาเนี่ยนะเจ้าก็เปิ้นก็จะได้หันความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะเจ้าในเรื่องการจอดรถการจราจรนะเจ้านี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะคุณผู้ฟังเรื่องของการจราจรนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะเจ้าที่มันเลี่ยงไม่ได้นะคุณผู้ฟังแต่ว่าเฮาก็ปฏิบัติเฮอสำคัญก็คือเฮาปฏิบัติเฮอถูกกฎถูกระเบียบวินัยการจราจรนะเจ้าเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางแล้วก็เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะเจ้าซึ่งก็ถือว่าหลังจากที่หมู่เฮาทุกภาคส่วนเนี่ยทำงานกันอย่างหนักนะเจ้าเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมสูงสุดคือทุกมิติเนาะถึงเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์ครั้งใหญ่ถึงเรื่องของการเจรจาหรือถอนป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ที่บังคูเมืองการจัดระเบียบสายไฟแล้วก็รื้อเสาไฟฟ้ารวมถึงพลังของพี่น้องประชาชนที่มาร่วมกันฉีดล้างทำความสะอาดแนวกำแพงเมืองให้สวยงามพร้อมกับที่จะต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองซึ่งในกระบวนการนี้มีความละเอียดอ่อนนะเจ้าเพราะว่ามีผู้เชี่ยวชาญจะนำภาพถ่ายในเอกสาร
คุณผู้ฟังภาพถ่ายในเอกสารที่เราส่งไปเปรียบเทียบกับสถานที่จริงนะเจ้าเนาะเพิ่นก็จะเอาเอกสารที่เพิ่นได้ฮับเป็นเล่มเนี่ยเวลาเพิ่นมาตรวจเพิ่นก็จะเอาเล่มนั้นมาตรวจแล้วเพิ่นก็จะเปิดดูภาพที่เราส่งไปว่ามันเหมือนกับสภาพความเป็นจริงนี้ก่อนนะเจ้าซึ่งกระบวนการนี้ก็มีความละเอียดอ่อนนะเจ้าเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญเพิ่นก็จะนำภาพถ่ายในเอกสารที่ส่งไปเนี่ยมาเปรียบเทียบกับสถานที่จริงต้องมีความถูกต้องตรงกันอย่างน้อยร้อยละ70-80นะเจ้าโดยหลังจากการประเมินคณะทำงานก็จะต้องตอบข้อซักถามเพิ่มเติมแห่งส่งเตือนในเดือนตุลาคม2569แล้วก็มกราคม2570ก่อนที่ยูเนสโกจะประกาศผลการตัดสินอย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายน2570ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะเจ้าจะเป็นภาพที่สวยงามแล้วก็ประสบความสำเร็จได้อยู่ที่

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ปะทะกับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ไทยและอินโดนีเซียเห็นพ้องขยายความร่วมมือทางการค้าการลงทุนและความมั่นคงพร้อมตั้งเป้าการค้า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของซาอุดีอาระเบียและปากีสถานเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตะกร้าสิ่งของแก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะณบ้านเลขที่79/1หมู่7ตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสสำหรับจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะสังกัดสถานีตำรวจภูธรตากใบเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสได้ถูกคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนสงครามยิงใส่เมื่อวานนี้การได้รับตะกร้าสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้นำมาซึ่งความซาบซึ้งแก่ครอบครัวจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โอกาสเดียวกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ 500,000 บาทมอบเงินบำรุงขวัญพระราชทานของมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 30,000 บาทมอบข้าวสาร1กระสอบเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามและมอบเงินช่วยเหลือของเหล่ากาชาดจังหวัด 5,000 บาทประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ขณะเดียวกันพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเยี่ยมให้กำลังใจและปลอบขวัญตำรวจทหารและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมเรียกประชุมรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าทางคดีสำหรับความคืบหน้าในการติดตามผู้ก่อเหตุพันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้บูรณาการกำลังเข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุตรวจพิสูจน์หลักฐานรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุโดยควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย4รายอยู่ระหว่างกระบวนการซักถามและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการทางกฎหมายทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าจะเร่งติดตามผู้ก่อเหตุและผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดด้านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบจังหวัดนราธิวาสทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดูแลสิทธิประโยชน์เบื้องต้นให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตรายละ3ล้านบาทพร้อมปูนบำเหน็จความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษโดยขอเลื่อนเงินเดือนไม่เกิน10ขั้นและเลื่อนยศเป็นพลตำรวจตรีเพื่อเชิดชูเกียรติและตอบแทนการเสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ส่วนตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บอีก4นายขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดูแลค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอย่างเต็มที่ขณะที่นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ปะทะกับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังเกิดเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มค้ายาเสพติดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสจนเป็นเหตุให้ตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบเสียชีวิต2นายว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการในทุกมิติโดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการอย่างเต็มที่ทั้งการระงับเหตุ ป้องกันเหตุและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายและในวันนี้พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและทีมงานได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นผลจากการระงับการพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างนั้นนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการพูดคุยยังคงดำเนินควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันและปราบปราม
4: ในส่วนนี้ก็จะให้ทางฝ่ายปกครองได้เข้าไปร่วมทำงานร่วมกันด้วยในการดูแลชาวบ้านกำชับทุกเรื่องยาเสพติดแล้วก็เร่งปราบอย่างเต็มที่นะครับทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับนโยบายข้อสั่งการว่าให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ที่จะรับระงับเหตุป้องกันเหตุแล้วก็ปราบปรามคนที่กระทำผิดกฎหมายอย่างเต็มที่ไม่ต้องมาถามกลับมายังรัฐบาลอำนาจอยู่ที่นั่นหมดแล้วเรื่องพูดคุยก็พูดคุยไปเรื่องป้องกันปราบปรามก็ดำเนินการ
3: นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่ากำชับให้ฝ่ายปกครองประสานงานในการดูแลประชาชนรวมทั้งปราบปรามเรื่องยาเสพติดอย่างเต็มที่รวมถึงให้นำเทคโนโลยีและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมาเพิ่มศักยภาพในการตรวจค้นและสกัดกั้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กองทัพเรือพร้อมสนับสนุนกองทัพบกดูแลความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและกำชับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเฝ้าระวังชายแดนทางน้ำอย่างเข้มงวด
5: พลเรือเอกไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเปิดเผยถึงการสนับสนุนกำลังพลกองทัพเรือแก่กองทัพบกในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงภายในว่าพร้อมสนับสนุนกองทัพบกอย่างเต็มที่ในพื้นที่เกิดเหตุซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพบกโดยได้มีการประชุมกำชับและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความพร้อมและความเรียบร้อยหากมีการร้องขอส่วนพื้นที่ของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งสองหน่วยงานก็ได้ร่วมกันเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด
6: ก็ในพื้นที่เนี่ยเราให้การสนับสนุนทุกอย่างเพราะว่าพื้นที่ที่เกิดเหตุก็ยังอยู่ในความรับผิดชอบกองทัพบกเขาอยู่นะครับแต่ในส่วนของกองทัพเรือเราก็มีการกำชับมีการประชุมติดตามเพื่อให้ความพร้อมของเราในพื้นที่ของเราให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและพร้อมให้การสนับสนุนทบในการที่จะได้รับการร้องขอ
5: ด้านพลเรือเอกธาดาวุฒิ ทัพพิทักษ์กุลเสนาธิการทหารเรือกล่าวเพิ่มเติมว่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสกองทัพเรือได้ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินรับผิดชอบดูแล5อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอำเภอบาเจาะอำเภอยี่งออำเภอตากใบและอำเภอสุไหงโกลกซึ่งยังอยู่ในสถานการณ์ที่สามารถควบคุมได้โดยได้ปรับการตั้งด่านและการตรวจค้นในส่วนของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลผู้บัญชาการทหารเรือได้สั่งการให้ตรวจสอบความผิดปกติตั้งแต่บริเวณเขตท่าเรือในจังหวัดนราธิวาสเพื่อตรวจสอบและระงับเหตุอย่างทันท่วงทีชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ไทยและอินโดนีเซียขยายความร่วมมือทางการค้าการลงทุนและความมั่นคงตั้งเป้าการค้า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือเต็มคณะกับนายปราโบโวสุบียันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียในโอกาสเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้และวันพรุ่งนี้ซึ่งการพบปะและหารือครั้งนี้มีความสำคัญต่อการกำหนดทิศทางความร่วมมือของสองประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของอาเซียนท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกโดยทั้งสองฝ่ายยืนยันที่จะขับเคลื่อนหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับความสามารถในการแข่งขันและสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนของทั้งสองประเทศรวมทั้งเสริมความแข็งแกร่งของอาเซียนในฐานะแกนกลางของภูมิภาคด้านเศรษฐกิจผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพร้อมที่จะเร่งผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2573 พร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพของทั้งสองประเทศเป้าหมายดังกล่าวสามารถบรรลุผลได้เร็วกว่ากำหนดนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่เชื่อถือได้ของอินโดนีเซียทั้งการขยายการค้าสินค้าเกษตรเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารการส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันและการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคโดยเชิญชวนภาคเอกชนอินโดนีเซียเข้ามาลงทุนในประเทศไทยซึ่งมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางของอาเซียนเชื่อมโยงตลาดสำคัญในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเห็นพ้องที่จะผลักดันตลาดอุตสาหกรรมฮาลาลซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงของโลกโดยประสานจุดแข็งของอินโดนีเซียในฐานะตลาดผู้บริโภคมุสลิมขนาดใหญ่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการทั้งสองประเทศส่วนด้านความมั่นคงทั้งสองประเทศตกลงยกระดับความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะขบวนการหลอกลวงออนไลน์การค้ามนุษย์และการลักลอบยาเสพติดผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและการทำงานร่วมกันของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายปฏิภาแก้วสายรายงานจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียค่ะ
1: รัฐบาลพร้อมพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสหากเป็นประโยชน์ต่อประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่สำรวจตลาดสี่ย่านเมื่อวานนี้โดยรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนที่ต้องการให้ขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าหากเป็นมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนรัฐบาลพร้อมพิจารณาแต่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์และความจำเป็นในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยอาจต้องดำเนินมาตรการเป็นช่วงๆตามความเหมาะสมส่วนกระแสเรียกร้องให้เพิ่มวงเงินโครงการไทยช่วยไทยพลัสในระยะต่อไปขอให้สอบถามนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งกำกับดูแลงานด้านดังกล่าวกระทรวงการคลังเปิดเผยมีผู้ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วกว่า 4.8 ล้านรายส่วนใหญ่เป็นปัญหาการถือครองรถยนต์
7: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐว่านับตั้งแต่เปิดระบบให้ยื่นเรื่องอุทธรณ์ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมจนถึงปัจจุบันพบประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติให้ความสนใจและยื่นเรื่องอุทธรณ์แล้วจำนวนทั้งสิ้น 4.83 ล้านรายโดยประเด็นที่มีการยื่นอุทธรณ์เข้ามามากที่สุดเป็นเรื่องข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือครองยานพาหนะหรือรถยนต์รถจักรยานยนต์ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ42ของจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ทั้งหมดเพราะปัจจุบันรัฐบาลมีการปรับปรุงเกณฑ์ใหม่ไม่นับรถยนต์อายุเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีเป็นเกณฑ์ตัดสิทธิ์รองลงมาเป็นเรื่องอื่นๆตามลำดับโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวด้วยว่าขณะนี้จำนวนผู้ที่เข้ามายื่นอุทธรณ์ในแต่ละวันจะเริ่มปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ได้ดำเนินการยื่นเรื่องไปแล้วในช่วงแรกแต่กระทรวงการคลังยังคงเปิดระบบให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตามขั้นตอนจนถึงวันที่31สิงหาคม2569นี้นันทิกาขิตปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยประสานความร่วมมือแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานแรงงานประมงไทย
8: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือกับนางลุยซาลาแกเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยที่เดินทางเข้าพบในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการแก้ปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมหรือ IUU Fishing และการคุ้มครองสิทธิแรงงานภาคประมงโดยยืนยันกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการคุ้มครองแรงงานประมงบูรณาการตรวจแรงงานผ่านศูนย์ควบคุมแจ้งเรือเข้าออกและจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าใน21จังหวัดชายทะเลร่วมกับทีมสหวิชาชีพพร้อมจัดล่ามหลายภาษาอาทิอังกฤษเมียนมาและกัมพูชาเพื่อให้การคัดกรองแรงงานมีประสิทธิภาพโดยผลจากการดำเนินงานอย่างจริงจังทำให้จำนวนเรือประมงที่กระทำผิดกฎหมายลดลงอย่างเห็นได้ชัดจาก544ลำในปีงบประมาณ2561เหลือเพียง7ลำในปีงบประมาณ2569และทุกกรณีดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดรวมถึงเข้มงวดการตรวจแรงงานกลางทะเลและสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำในห่วงโซ่อุปทานนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าการสอบสวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีเปิดเผยรัฐบาลดำเนินการครบถ้วนแล้วเหลือเพียงกระบวนการของศาลและขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการสอบสวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าในทางปฏิบัติกระบวนการต่างๆทั้งการกล่าวหาการดำเนินคดีการสอบวินัยร้ายแรงรวมถึงการยกเลิกผลการสอบและประกาศการสอบ ได้ดำเนินการครบถ้วนแล้วขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามลำดับส่วนที่ยังไม่สิ้นสุดคือกระบวนการของศาลยังไม่ได้มีคำพิพากษาลงโทษผู้กระทำผิดเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการแจ้งความและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมส่วนคดีจะจบภายในสัปดาห์นี้หรือไม่ยังไม่ทราบเนื่องจากจะมีการประชุมทั้งคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.และคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงเพิ่มเติมว่าขณะนี้ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีการแก้คะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วจำนวน 5,925 รายขั้นตอนต่อไปคือนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.อีกครั้งเพื่อสรุปผลรวมถึงจัดทำหลักเกณฑ์เพื่อดำเนินการกับคนกลุ่มนี้โดยจะมีการประชุมกสท.ในวันที่5สิงหาคมจากนั้นในวันที่6สิงหาคมจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรับทราบและส่งข้อมูลไปยังจังหวัดที่มีข้าราชการไปบรรจุทั้งหมดรวมถึงแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อทำการถอดถอนออกจากตำแหน่งส่วนการทดแทนอัตรากำลังที่ว่างลงกสท.จะกำหนดแนวทางเรียกผู้สอบได้ลำดับถัดไปหรือปรับบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อให้ผู้ที่ผ่านการสอบอย่างถูกต้องบรรจุเข้ารับราชการแทนส่วนการเปิดเผยรายชื่อผู้ถูกถอดถอนต่อสาธารณะอยู่ระหว่างการพิจารณาด้านกฎหมายยืนยันจะส่งรายละเอียดและเหตุผลของการถูกถอดถอนอย่างชัดเจนให้ผู้ที่ถูกดำเนินการทุกรายเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์ตามกระบวนการทางกฎหมายได
9: ้วันนี้เราเห็นหมดแล้วว่าคนปลายทางที่มีการทุจริต 6,000 เกือบ 6,000 คนเนี่ยมีใครบ้างนะครับแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยพอเรามีการประชุมกสท.เสร็จแล้วกกลางเสร็จแล้วไปยังกจังหวัดจริงๆกจังหวัดก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละที่จะมีการนัดประชุมกันเมื่อไหร่แต่ผมคิดว่าพอมันเป็นวาระเร่งด่วนแบบนี้คงใช้เวลาไม่นานก็อาจจะแค่ไม่กี่วันหลังจากที่กกลางมีการแจ้งเรื่องส่งไป
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน6จังหวัดภาคใต้เตรียมรับมือภาวะฝนตกหนักจนถึงวันที่7สิงหาคมนี้พร้อมสั่งการหน่วยงานในพื้นที่เตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชน24ชั่วโมงนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ติดตามสภาวะอากาศประกอบกับประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่งระบุว่าในช่วงวันนี้ถึง7สิงหาคมนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงคลื่นลมแรงโดยกำหนดพื้นที่เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มรวม6จังหวัดได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทั้งนี้ปภ.ได้ประสานไปยัง6จังหวัดดังกล่าวรวมถึงศูนย์ปภ.เขต12สงขลาและเขต18ภูเก็ตให้จัดตั้งวอร์รูมระดับพื้นที่จัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจับกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเสี่ยงพร้อมกำชับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความเสี่ยงให้ปิดกั้นพื้นที่สำหรับบริเวณชายฝั่งให้ติดตั้งสัญญาณเตือนห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำและแจ้งเตือนผู้ประกอบการเดินเรือให้ใช้ความระมัดระวังสูงสุดหรือพิจารณางดเดินเรือหากสถานการณ์รุนแรงนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้เตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมเสบียงอาหารให้พร้อมรองรับกรณีต้องอพยพประชาชนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักตลอดเดือนนี้เน้นการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน
10: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำเชิงรุกให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่เพื่อรองรับปริมาณฝนที่อาจเพิ่มขึ้นช่วงเดือนสิงหาคมนี้จึงให้เน้นการป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนพื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจควบคู่กับการเก็บกักน้ำต้นทุนไว้ใช้ช่วงหน้าแล้งโดยเฉพาะเตรียมพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือและระบบชลประทานให้สามารถรองรับสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพแม่นยำทั้งนี้กรมชลประทานยังได้บูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและประเมินแนวโน้มสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องก่อนนำข้อมูลมาปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ และปริมาณฝนที่เกิดขึ้นจริงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและลดความเสี่ยงจากอุทกภัยด้านนายสุริยพลนุชอนงอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะตลอด24ชั่วโมงพร้อมประเมินแนวโน้มฝนและปริมาณน้ำในลุ่มน้ำสำคัญเพื่อปรับการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาทั้งการเก็บกักน้ำการพร่องน้ำและการระบายน้ำโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของอาคารชลประทานและผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำเป็นสำคัญปิยาพันยังเทียนรายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลขอบคุณประชาชนที่เข้าใจต่อระบบการคัดกรองสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลเดินหน้าทบทวนการคัดกรองโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้มีรายได้น้อยและคนจนตัวจริงอย่างแม่นยำพร้อมขยายเวลาให้ผู้มีสิทธิ์เดิมใช้งานต่อเนื่องและขยายเขตกำหนดอุทธรณ์ขอประชาชนอย่ากังวลยืนยันรัฐบาลรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและต้องการให้การตรวจสอบข้อมูลเป็นไปอย่างรอบคอบก่อนเริ่มใช้หลักเกณฑ์ใหม่เนื่องจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้เปิดรับลงทะเบียนมาเป็นเวลาประมาณ5ปีส่งผลให้ผู้มีสิทธิ์ที่ยังได้รับการช่วยเหลืออีกจำนวนมากสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
13: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
14: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
13: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานว่านายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านสนทนาทางโทรศัพท์กับเจ้าชายไฟซาลบินฟาฮานอัลซาอูดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของซาอุดีอาระเบียและจอมพลอาซิมมูเนียผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพปากีสถานเมื่อช่วงค่ำของวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญเช่นสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อมานานกว่า5เดือนรวมทั้งการสร้างหลักประกันด้านความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางการหารือดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าสหรัฐและอิสราเอลเห็นพ้องที่จะระงับการโจมตีอิหร่านเป็นการชั่วคราวโดยอ้างว่าอิหร่านและหลายประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางเรียกร้องให้ยับยั้งปฏิบัติการทางทหารเพื่อเปิดทางให้มีการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านอีกครั้งสำนักข่าว AFP รายงานด้วยอ้างแถลงการของโฆษกรัฐบาลเมียนมาที่ระบุว่านางองซานซูจีอดีตผู้นำเมียนมาวัย81ปีพบกับนายอาโนเดอร์แบ็กผู้แทนประจำเมียนมาของคณะกรรมาการกาชาดระหว่างประเทศหรือ ICRC ที่กรุงเนปิดอเมืองหลวงของเมียนมาเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีที่นางซูจีพบกับเจ้าหน้าที่ต่างประเทศนับตั้งแต่เกิดการปฏิวัติรัฐประหารในเมียนมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2564อย่างไรก็ตาม ICRC ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวทั้งนี้เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาพลเอกมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาลงนามคำสั่งให้ลดโทษของนางองซานซูจีซึ่งถูกจับกุมตัวเมื่อปี2564ด้วยการรับกักโทษบริเวณที่พักอาศัยต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับ กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:25 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 22:16 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.19 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา5:05 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง2เซนติเมตรและเวลา15:48 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง27เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:40 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6:02 น.
12: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
15: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิ่งกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิ่งคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระเนมิราชพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรมสิ่งที่ได้มาเพราะผู้อื่นให้เปรียบเหมือนยานพาหนะหรือเงินทองที่ยืมเขามาเราไม่ปรารถนาสิ่งของที่ผู้อื่นให้บุญที่เราทำด้วยตัวของเราเองย่อมเป็นทรัพย์ที่จะติดตามเราตลอดไปเนมิราชเป็นชาดกที่พระพุทธเจ้าตรัสเล่าถึงเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์เมื่อครั้งพระองค์เกิดเป็นพระเจ้าเนมิราชครองราชสมบัติในกรุงมิถิลานครทรงมีปณิธานที่จะบำเพ็ญอธิษฐานบารมีได้อธิษฐานที่จะปกครองแผ่นดินโดยธรรมสั่งสอนอาณาประชาราษฎร์ให้ตั้งอยู่ในธรรมให้บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขแม้เหล่าเทพทั้งหลายจะเชื้อเชิญพระองค์ในทิพยสมบัติก็ไม่ปรารถนาอธิษฐานใจที่จะทำบุญกุศลด้วยพระองค์เองเนมิราชชาดกปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกคุทธกนิกายชาดกมหานิบาตและอัตถกถาคุทธกนิกายชาดกมหานิบาตขณะตรัสเล่าเรื่องเนมิราชนั้นพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่พระราชอุทยานอัมพวันของพระเจ้ามัคคเทวราชทรงอาศัยกรุงมิถิลานครแคว้นวิเทหะนั่นเองสำหรับบิณฑบาตในเวลาเย็นวันหนึ่งพระพุทธองค์พร้อมด้วยหมู่พระภิกษุสงฆ์เป็นจำนวนมากเสด็จจาริกผ่านไปในพระราชอุทยานอัมพวันนั้นพระพุทธองค์ทอดพระเนตรภูมิประเทศแห่งหนึ่งเป็นสถานที่ร่มรื่นเย็นสบายทรงประสงค์จะตัดเล่าเรื่องในอดีตชาติของพระองค์ให้หมู่พระภิกษุสงฆ์ฟังจึงทรงแย้มพระโอษฐ์พระอานนท์เถระทูลถามถึงเหตุที่ทรงแย้มพระโอษฐ์จึงตรัสว่าอานนท์ภูมิประเทศนี้เราเคยอาศัยเจริญฌานเมื่อครั้งเกิดเป็นพระเจ้ามัคคเทวราชแล้วทรงทอดพระสุรเสียงนิ่งโดยดุษณีอยู่ครู่หนึ่งหมู่พระภิกษุสงฆ์กราบทูลวิงวอนให้พระองค์ตรัสเล่าเรื่องพระเจ้ามัคคเทวราชให้ฟังจึงประทับนั่งบนอาสนะสำหรับพระพุทธเจ้าที่พระภิกษุสงฆ์ปูเตรียมไว้เริ่มตรัสเล่าเรื่องราวอดีตชาติของพระองค์เมื่อครั้งเกิดเป็นพระเจ้ามัคคเทวราชปฐมบรมราชวงศ์นักบวชในอดีตชาติมีพระมหากษัตริย์พระนามว่ามัคคเทวราชครองราชสมบัติในกรุงมิถิลานครแคว้นวิเทหรัฐพระองค์ทรงอยู่ในวัยเยาว์เล่นสนุกสนานเพลิดเพลินอย่างพระราชกุมารอยู่ประมาณ 84,000 ปีหลังจากนั้นจึงได้รับการอภิเษกเป็นสมเด็จพระมหาอุปราชอีกราว 84,000 ปีเมื่อพระบิดาสิ้นพระชนจึงได้ขึ้นครองราชสวยราชสมบัติเป็นเวลา 84,000 ปีครั้นขึ้นครองราชสมบัติทรงรับสั่งพนักงานภูสามาลาไว้ว่าเมื่อใดก็ตามที่เห็นผมบนศีรษะของพระองค์งอกให้บอกพระเจ้ามัคคเทวราชทรงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรมเสมอมาครั้นการต่อมาเจ้าพนักงานภูสามาลาเห็นผมงอกบนพระเศียรของพระองค์แล้วจึงกราบทูลให้ทรงทราบพระองค์รับสั่งให้ถอนด้วยแหนบทองคำวางไว้ในพระหัตถ์ทรงทอดพระเนตรเห็นผมงอกแล้วเหมือนเห็นความตายปรากฏอยู่ที่พระนราธทรงดำริว่าถึงเวลาที่จะต้องบวชแล้วจึงพระราชทานบ้านสวยให้เจ้าพนักงานภูสามาลาแล้วตรัสเรียกพระโอรสองค์โตมาตรัสมอบราชสมบัติว่าลูกจงรับราชสมบัติปกครองบ้านเมืองพ่อจะบวชพระโอรสทูลถามถึงเหตุที่ทรงผนวดพระองค์จึงตรัสว่าผมงอกบนศีรษะของพ่อเป็นเทวทูตมาปรากฏบ่งบอกให้รู้ว่าพ่อแก่แล้วจึงเป็นเวลาที่พ่อจะต้องบวชพระองค์ทรงอภิเษกพระโอรสไว้ในราชสมบัติตรัสสอนว่าแม้ตัวลูกเอง เมื่อเห็นผมงอกอย่างนี้แล้วก็จงบวชแล้วเสด็จออกจากพระนครทรงผนวดเป็นฤาษีในพระราชอุทยานอัมพวันนั่นเองเจริญพรหมวิหาร4ตลอด 84,000 ปีก็สิ้นพระชนไปเกิดในพรหมโลกแม้พระมหากษัตริย์ผู้เป็นพระราชโอรสของพระเจ้ามัคคเทวราชพระองค์ต่อๆมาก็ปฏิบัติตามวงของปฐมบรมมหากษัตริยาธิราชสืบต่อมายาวนานเกือบ 84,000 พระองค์พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเส้นผมบนพระเศียรงอกแล้วก็ทรงผนวดในพระราชอุทยานอัมพวันแห่งนี้เจริญพรหมวิหาร4ครั้นสิ้นพระชนก็ไปเกิดในพรหมโลกกำเนิดพระเนมิราชบรรดาพระมหากษัตริย์ที่สืบต่อกันมาเกือบ 84,000 พระองค์นั้นพระเจ้ามัคคเทวราชที่ทรงเป็นต้นราชวงศ์กษัตริย์นักบวชซึ่งได้ไปเกิดในพรหมโลกก่อนกษัตริย์ทุกพระองค์ทรงตรวจดูวงของพระองค์ทราบว่าราชวงศ์ของพระองค์สืบทอดการออกบวชมายาวนานถึง 83,998 พระองค์ก็ทรงยินดีทรงพิจารณาต่อไปว่าจากนี้ไปราชวงศ์กษัตริย์นักบวชจะยังมีผู้สืบทอดอยู่อีกหรือไม่หรือว่าจะขาดสูญราชวงศ์แล้วก็ทรงทราบว่ากษัตริย์พระองค์นี้เป็นองค์สุดท้ายจะสิ้นสุดราชวงศ์นักบวชลงแต่เพียงเท่านี้ทรงคิดว่าตัวพระองค์เองควรจะสืบต่อราชวงศ์ของพระองค์จึงจุติจากพรหมโลกลงมาถือปฏิสนธิในครรภ์แห่งพระอัครมเหสีของพระราชาในกรุงมิถิลานครเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่ 83,999 แห่งราชวงศ์นักบวชเมื่อพระกุมารประสูติพระราชาตรัสเรียกพราหมณ์มาทำนายลักษณะพวกพราหมณ์ตรวจดูลักษณะแล้วกราบทูลให้ทรงทราบว่าพระราชกุมารผู้สืบราชวงศ์นักบวชมาประสูติแล้วหลังจากพระกุมารพระองค์นี้จะไม่มีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดจากราชวงศ์นี้ออกบวชอีกต่อไปพระราชาสดับดังนั้นทรงดำริว่าพระโอรสพระองค์นี้เกิดมาเพื่อสืบราชวงศ์ดุจล้อรถนำรถให้เคลื่อนไปจึงขนานนามว่าเนมิกุมารแปลว่าพระกุมารผู้เกิดมาเพื่อสืบต่อราชวงศ์พระเนมิกุมารมีอุปนิสัยน้อมไปในการบริจาคทานรักษาศีลและถืออุโบสถกรรมตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ครั้นอยู่ต่อมาพระชนกทอดพระเนตรเห็นเส้นผมบนพระเศียรงอกก็พระราชทานบ้านสวยแก่เจ้าพนักงานภูษามาลามอบราชสมบัติแก่พระราชโอรสแล้วทรงผนวดในพระราชอุทยานอัมพวันตามโบราณราชประเพณีนั่นเองครั้นสิ้นพระชนแล้วได้ไปเกิดในพรหมโลกเมื่อพระเจ้าเนมิราชครองราชสมบัติในกรุงมิถิลานครพระองค์อธิษฐานใจที่จะปกครองแผ่นดินโดยธรรมสั่งสอนอาณาประชาราษฎรของพระองค์ให้ตั้งอยู่ในธรรมพระองค์โปรดให้สร้างโรงทาน5แห่งคือที่ประตูพระนคร4แห่งส่วนโรงทานอีก1แห่งให้ตั้งตรงกลางพระนครทรงมีพระราชอัธยาศัยน้อมไปในการให้ทานพระราชทานทรัพย์ที่โรงทานแห่งละ 100,000 กหาปณะรวมเป็นทรัพย์ที่บริจาคในแต่ละวันถึง 500,000 กหาปณะทรงรักษาศีล5เป็นประจำสมาทานรักษาอุโบสถศีลทุกวันพระอุโบสถทรงนำอาณาประชาราษฎรให้ทานแสดงธรรมสั่งสอนให้ประชาชนทราบทางที่จะไปเกิดในสวรรค์กระตุ้นเตือนให้กลัวนรกประชาชนฟังพระบรมราโชวาทของพระองค์แล้วประพฤติธรรมให้ทานเป็นต้นตั้งแต่นั้นมาบ้านเมืองก็ร่มเย็นเป็นสุขประชาชนที่ทำตามพระบรมราโชวาทของพระเจ้าเนมิราชครั้นสิ้นชีวิตก็ไปบังเกิดในสวรรค์ขณะนั้นสวรรค์เต็มไปด้วยเหล่าเทวดาส่วนนรกเงียบเหงาเหมือนว่างเปล่าการนั้นหมู่เทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงประชุมกันที่เทวสภาชื่อสุธรรมาต่างสรรเสริญพระโพธิสัตว์ว่าพระเจ้าเนมิราชเป็นพระอาจารย์ของพวกเราเพราะอาศัยพระองค์แนะนำสั่งสอนพวกเราจึงได้เสวยทิพยสมบัติในสวรรค์แม้ในโลกมนุษย์มหาชนก็สรรเสริญคุณของพระโพธิสัตว์เช่นกันเสียงเล่าขานสรรเสริญพระเนมิราชแผ่ไพศาลไปเหมือนน้ำมันที่เทราดลงกลางมหาสมุทรน้ำเมื่อพระเจ้าเนมิราชทรงบริจาคทานอยู่พระองค์ก็เกิดความสงสัยในทานว่าระหว่างการให้ทานกับการประพฤติพรหมจรรย์อย่างไหนมีอานิสงส์มากกว่ากันพระเจ้าเนมิราช ทรงสมาทานอุโบสถศีลในวันอุโบสถขึ้น15ค่ำทรงเปลื้องเครื่องทรงของพระราชาออกหมดบรรทมบนที่นอนปูลาดที่พื้นหลับไปตลอด2ยามตื่นบรรทมในเวลาใกล้รุ่งสางทรงคูบัลลังก์นั่งขัดสมาธิดำริว่าพระองค์ให้ทานเป็นจำนวนมากแก่มหาชนทั้งศีลก็รักษาระหว่างการให้ทานกับการประพฤติพรหมจรรย์อะไรมีอานิสงส์มากกว่ากันทรงพิจารณาอยู่ก็ไม่สามารถตัดความสงสัยได้ขณะนั้นพิภพแห่งเท้าสักกะเทวราชเกิดรุ่มร้อนบรรดุกัมพลศิลาอาสน์ก็แข็งกระด้างเท้าสักกะทรงพิจารณาถึงสาเหตุก็ทราบว่าพระเจ้าเนมิราชกำลังเกิดความสงสัยในอานิสงส์ของการให้ทานและการประพฤติพรหมจรรย์ว่าอย่างไหนมีอานิสงส์มากกว่ากันทรงประสงค์จะทำให้พระเจ้าเนมิราชคลายความสงสัยจึงเสด็จมาตามลำพังเพียงพระองค์เดียวทำให้พระราชนิเวศส่องสว่างไปทั่วแล้วเสด็จเข้าสู่ห้องบรรทมของพระเจ้าเนมิราชแผ่รัศมีสว่างรุ่งเรืองสถิตอยู่ในอากาศพระเจ้าเนมิราชเห็นเช่นนั้นเกิดพระโลมชาติชูชันขนพองสยองกล่าวเพราะไม่เคยเห็นแสงสว่างเจิดจรัสเช่นนี้มาก่อนตรัสถามว่าท่านเป็นใครเป็นเทวดาเป็นคนทันหรือเป็นเท้าสักกะจอมเทพเราไม่เคยเห็นรัศมีสุขสว่างเช่นนี้มาก่อนเลยเท้าสักกะทราบว่าพระเจ้าเนมิราชขนลุกชูชันจึงปลอบให้เบาพระทัยบอกให้ทราบว่าพระองค์คือเท้าสักกะเทวราชแล้วเชิญให้ถามปัญหาที่สงสัยพระเจ้าเนมิราชได้โอกาสจึงตรัสถามอานิสงส์ของการให้ทานและการประพฤติพรหมจรรย์อย่างไหนมีพลานิสงส์มากกว่ากันเท้าสักกะตรัสว่าคนจะเกิดในขติยราชสกุลได้ต้องเคยประพฤติพรหมจรรย์ขั้นต่ำจะเกิดเป็นเทวดาได้ต้องประพฤติพรหมจรรย์ขั้นกลางและจะบริสุทธิ์ได้ต้องประพฤติพรหมจรรย์ขั้นสูงสุดพรหมจรรย์ไม่ใช่ว่าใครๆจะได้มาด้วยการประกอบพิธีสวดอ้อนวอนผู้สละเย่าเรียนออกบวชบำเพ็ญตบะธรรมจึงจะได้ไปบังเกิดในพรหมโลกการประพฤติพรหมจรรย์มีผลมากกว่าการให้ทานดังนี้เพื่อจะแสดงให้เห็นว่าการประพฤติพรหมจรรย์มีอานิสงส์มากกว่าการให้ทานเท้าสักกะเทวราชจึงทรงยกตัวอย่างพระราชาในอดีตมาแสดงแม้ทรงบริจาคทานเป็นอันมากแต่ก็ไม่สามารถไปเกิดได้สูงไปกว่าสวรรค์ชั้นกามาวจรได้ทรงตรัสว่าในการก่อนพระเจ้าทุทีปราชครองราชสมบัติในกรุงพาราณสีทรงบริจาคทานมากมายครั้นสิ้นพระชนแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นกามาวจรเท่านั้นส่วนพระราชาเหล่านี้คือพระเจ้าสาครราชพระเจ้าเสลราชพระเจ้ามุจลินทราชพระเจ้าพัคคีรัสราชพระเจ้าอุสินนราชพระเจ้าอัฏฐกราชพระเจ้าอัสสัทธราชพระเจ้าปุถุทนราชก็ไม่สามารถไปเกิดได้สูงกว่ากามาวจรไปได้เช่นกันคนที่อยู่ตัวคนเดียวไร้เพื่อนไม่มีความเบิกบานใจไม่ได้ปีติจากความวิเวกถึงเขาจะมีทรัพย์สมบัติมากมายเทียบเท่าพระอินทร์ก็ยังชื่อว่าเป็นคนเข็นใจอยู่นั่นเองเพราะต้องอาศัยผู้อื่นจึงได้ความสุขครั้นยกตัวอย่างพระราชาในอดีตดังนี้แล้วเท้าสักกะเทวราชได้ยกตัวอย่างฤาษีผู้ประพฤติพรหมจรรย์ครั้นตายไปแล้วได้ไปเกิดในพรหมโลกว่าเหล่าฤาษีทั้งหลายมียามะหนุฤาษีโสมะยาคะฤาษีมโนชะฤาษีสมุทะฤาษีมาคะฤาษีภรตะฤาษีกาลปุรคิตะฤาษีอังคีรสะฤาษีกัสสปะฤาษีกีสวัชชะฤาษีและอภัตติฤาษีเป็นต้นต่างสละเย่าเรียนออกบวชบำเพ็ญตบะธรรมจึงสามารถก้าวข้ามสวรรค์ชั้นกามาวจรไปเกิดในพรหมโลกได้ท่านเหล่านี้อาศัยอยู่ที่บริเวณแม่น้ำสีทาอันกว้างใหญ่ในป่าหิมวันเท้าสักกะเทวราชเมื่อจะพรรณนาอานิสงส์การประพฤติพรหมจรรย์ของเหล่าฤาษีให้พระเจ้าเนมิราชเกิดความเลื่อมใสจึงตรัสต่อไปว่าแม่น้ำสีทาไหลมาตามซอกเขาสุวรรณบรรพตเป็นแม่น้ำที่ใสมากแม้แต่เรือก็ข้ามได้ยากขนาดขนหางนกยูงตกลงไปก็จมลงถึงพื้นแม่น้ำนี้จึงมีชื่อว่าสีทาที่ฝั่งแม่น้ำมีเขาสุวรรณบรรพตเปล่งแสงเรืองรอง มีสีเหมือนเปลวเพลิงลุกไหม้โชติช่วงสุกสว่างอยู่ตลอดเวลามีต้นกฤษณางอกงามส่งกลิ่นหอมมีภูเขาน้อยใหญ่ทอดเทือกสลับซับซ้อนผืนป่างอกงามปกคลุมไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ผลิดอกออกผลงามสล่างมีฤาษีรุ่นเก่าแก่ประมาณหมื่นรูปอาศัยอยู่ที่ภูเขาแห่งนั้นหม่อมฉันเป็นผู้ประเสริฐสุดด้วยการให้ทานด้วยการสำรวมระวังและการฝึกหัดตนเองอุปัฏฐากฤาษีเหล่านั้นผู้มีวัดปฏิบัติงดงามไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะปลีกตนอยู่ผู้เดียวมีจิตเป็นสมาธิมั่นคงหม่อมฉันน้อมนมัสการหมู่ฤาษีเหล่านั้นผู้ปฏิบัติตรงถึงแม้จะมีชาติตระกูลหรือไม่ก็ตามสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์แม้เป็นคนในวรรณะหากไม่มีธรรมก็ต้องตกนรกผู้อยู่ในวรรณะทั้งหลายมีความบริสุทธิ์ก็เพราะการประพฤติธรรมฤาษีเหล่านั้นทั้งหมดล้วนได้บรรลุโลกิยะอภิญญา5และสมาบัติ8บางรูปไปภิกษาจารย์ถึงอุตรกุรุทวีปบางรูปนำผลชมพู่ใหญ่มาฉันบางรูปนำผลไม้หลากชนิดในป่าหิมวันมาฉันบางรูปไปภิกษาจารย์ที่ธนบางรูปไปภิกษาจารย์ที่นครต่างๆในชมพูทวีปแม้เช่นนั้นก็ไม่มีท่านใดยึดติดในรถฤาษีเหล่านั้นใช้เวลาให้หมดไปกับความสุขที่เกิดจากฌานอยู่มาวันหนึ่งมีฤาษีรูปหนึ่งหอบมาบิณฑบาต ที่กรุงพาราณสีทางอากาศท่านนุ่งห่มเรียบร้อยมีสายตาทอดลงเดินมาจนถึงประตูเรือนปุโรหิตปุโรหิตเห็นแล้วเกิดความเลื่อมใสในความสงบของท่านจึงนิมนต์ให้มาฉันที่บ้านตั้งใจอุปถากอยู่สองสามวันเมื่อเกิดความคุ้นเคยกันแล้วจึงเรียนถามถึงที่อยู่ของท่านฤาษีบอกให้ทราบจึงถามต่อไปว่าอยู่รูปเดียวหรืออยู่กันหลายรูปปุโรหิตจึงทราบว่าที่ภูเขาแห่งนั้นมีฤาษีอยู่กันนับหมื่นล้วนแต่ทรงอภิญญา5และสมาบัติ8ทั้งนั้นปุโรหิตเกิดศรัทธาจิตน้อมไปในการออกบวชจึงขอให้ฤาษีพาไปบวชในที่นั้นด้วยฤาษีกล่าวว่าไม่สามารถบวชให้ข้าราชบริพารชั้นผู้ใหญ่ได้ปุโรหิตจึงบอกว่าจะกราบทูลขอพระบรมราชานุญาตวันรุ่งขึ้นปุโรหิตเข้าเฝ้าพระราชากราบทูลขอพระบรมราชานุญาตออกบวชพระราชาตรัสถามถึงสาเหตุที่จะบวชปุโรหิตกราบทูลว่าเห็นโทษในการครองเรียนและเห็นอานิสงส์ในเนกขัมมะจึงต้องการบวชพระราชาจึงทรงอนุญาตแต่เมื่อบวชแล้วขอให้หาโอกาสมาเยี่ยมพระองค์บ้างปุโรหิตรับพระบรมราชโองการแล้วถวายบังคมกลับเรียนสอนบุตรภรรยามอบสมบัติให้ถือบริขารนักบวชนั่งคอยฤาษีมารับฝ่ายฤาษีหอบมาทางอากาศรับปุโรหิตไปบวชในป่าหิมวันครั้นบวชแล้วให้ฤาษีปุโรหิตผู้บวชใหม่พักอาศัยอยู่ในป่าแห่งนั้นนำภัตตาหารมาให้บริโภคแล้วบอกกสิณบริกรรมฤาษีปุโรหิตบวชได้ไม่นานก็บำเพ็ญสมณธรรมจนบรรลุอภิญญา5และสมาบัติ8จากนั้นก็สามารถเที่ยวบิณฑบาตมาฉันได้ด้วยตนเองครั้นการต่อมาฤาษีปุโรหิตคิดถึงคำพระราชาว่าให้หาโอกาสไปเยี่ยมพระองค์บ้างจึงกราบลาฤาษีทั้งหลายเหาะไปกรุงพาราณสีเที่ยวบิณฑบาตไปจนถึงประตูพระราชวังพระเจ้ากรุงพาราณสีทอดพระเนตรเห็นก็จำได้ว่าเป็นปุโรหิตผู้เป็นอาจารย์ของพระองค์จึงนิมนต์เข้าไปในพระราชนิเวศตรัสถามถึงที่อยู่ฤาษีปุโรหิตทูลตอบว่าอยู่ทางทิศเหนือใกล้ฝั่งแม่น้ำสีทาในระหว่างภูเขาสุวรรณบรรพตในป่าหิมวันพระราชาตรัสถามว่าท่านอยู่ที่นั้นรูปเดียวหรือมีฤาษีอื่นๆอยู่ด้วยฤาษีผู้เป็นอาจารย์ทูลให้ทรงทราบว่าในป่าแห่งนั้นมีฤาษีอยู่นับหมื่นรูปและท่านเหล่านั้นล้วนทรงอภิญญา5และสมาบัติ8พระราชาทรงสดับคุณสมบัติเหล่าฤาษีมีพระประสงค์จะถวายอาหารแก่ฤาษีทั้งหมดจึงแจ้งความประสงค์ให้ฤาษีปุโรหิตทราบฤาษีทูลว่าท่านเหล่านั้นไม่ยินดีในรถจึงไม่อาจนำท่านมาในที่นี้ได้ฤาษีปุโรหิตจึงทูลแนะนำพระราชาว่าหากมีพระประสงค์จะถวายทานแก่ฤาษีทุกรูปพระองค์ต้องเสด็จออกจากพระนครไปประทับแรมอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำสีทาจึงจะมีโอกาสได้ถวายทานแก่ฤาษีเหล่า ด้วยแรงศรัทธาพระราชาจึงเสด็จออกจากพระนครพร้อมด้วยจตุรงคเสนาไปจนสุดชายแดนพระราชอาณาเขตของพระองค์ฤาษีปุโรหิตนำพระราชาไปถึงฝั่งแม่น้ำสีทานทีโปรดให้ตั้งค่ายประทับแรมที่ริมฝั่งแม่น้ำทูลเตือนพระราชาไม่ให้ประมาทแล้วเหาะไปที่อยู่ของตนและเหาะกลับมาในวันรุ่งขึ้นพระราชาถวายอาหารฤาษีผู้เป็นอาจารย์ด้วยความเคารพแล้วตรัสว่าวันรุ่งขึ้นพระองค์จะมีโอกาสได้ถวายอาหารแก่ฤาษีหมื่นรูปในป่าแห่งนี้หรือไม่ฤาษีปุโรหิตรับพระราชดำรัสแล้วกลับไปแจ้งให้ฤาษีทั้งหลายทราบว่าพระเจ้าพาราณสีเสด็จมาประทับอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำสีทานทีมีพระราชประสงค์จะถวายอาหารแก่เหล่าฤาษีทั้งหลายจึงขอให้ไปยังค่ายหลวงรับภิกษาเพื่ออนุเคราะห์พระองค์ฤาษีเหล่านั้นจึงเหาะลงมาที่ใกล้ค่ายหลวงพระราชาเสด็จต้อนรับฤาษีเหล่านั้นแล้วอาราธนาให้เข้าไปในค่ายหลวงนิมนต์ให้นั่งบนอาสนะทรงเลี้ยงดูหมู่ฤาษีให้อิ่มหนำด้วยอาหารที่จัดเตรียมไว้อย่างดีทรงเกิดความเลื่อมใสในอิริยาบถของฤาษีเหล่านั้นจึงนิมนต์ให้ฉันในวันรุ่งขึ้นอีกทรงถวายทานแก่ฤาษีหมื่นรูปโดยทำนองนี้ตลอดหมื่นปีโปรดให้สร้างนครในสถานที่นั้นให้ประชาชนประกอบเกษตรกรรมมหาบพิตรพระเจ้ากรุงพาราณสีในการนั้นมิใช่ใครอื่นคือหม่อมชั้นนี่เองหม่อมชั้นเป็นผู้ประเสริฐด้วยทานเพราะว่าครั้งนั้นได้บริจาคทานมากแต่ก็ไม่สามารถไปบังเกิดในพรหมโลกได้แต่ฤาษีทั้งหมดรับทานที่หม่อมชั้นบริจาคก้าวล่วงสวรรค์ชั้นกามาวจรไปบังเกิดในพรหมโลก

พระองค์หายไปไหนมาท้าวสักกะตรัสตอบว่าพระเจ้าเนมิราชราชาแห่งกรุงมิถิลานครเกิดความสงสัยว่าระหว่างการให้ทานกับการประพฤติพรหมจรรย์สิ่งไหนมีอานิสงส์มากกว่ากันเราจึงไปแก้ปัญหาให้พระองค์สิ้นสงสัยแล้วท้าวสักกะก็ได้ตรัสคุณของพระเจ้าเนมิราชอย่างมากมายให้หมู่เทวดาฟังหมู่เทวดาได้ฟังท้าวสักกะตรัสดังนี้ต้องการเห็นพระเจ้าเนมิราชจึงร้องขอให้ท้าวสักกะทูลเชิญพระเจ้าเนมิราชเสด็จมาสวรรค์ว่าพระเจ้าเนมิราชเป็นพระอาจารย์ของพวกข้าพเจ้าพวกข้าพเจ้าได้ฟังโอวาทของพระองค์อาศัยพระองค์จึงได้ทิพยสมบัตินี้ข้าพเจ้าทั้งหลายต้องการเห็นพระราชาแห่งมิถิลานครท้าวสักกะจึงมีบัญชาให้มาตลีเทพบุตรเทพสารถีเทียมรถเวชยันไปกรุงมิถิลานครเชิญเสด็จพระเจ้าเนมิราชขึ้นยานทิพย์นำเสด็จสู่สวรรค์ชั่วขณะที่ท้าวสักกะตรัสอยู่กับเทวดาทั้งหลายแล้วตรัสเรียกมาตลีเทพบุตรมาตรัสสั่งและมาตลีเทพสารถีกำลังเทียมเวชยันตราชรถอยู่นั้นเวลาในโลกมนุษย์ได้ผ่านไปแล้ว1 เดือนวันนั้นเป็นวันเพ็ญอุโบสถพระเจ้าเนมิราชทรงรักษาอุโบสถศีลทรงเปิดสีหบัญชรด้านทิศตะวันออกประทับนั่งอยู่ในพระตำหนักแวดล้อมด้วยหมู่อำมาตย์ทรงพิจารณาศีลอยู่เวชยันตราชรถปรากฏขึ้นเคียงคู่กับพระจันทร์วันเพ็ญทรงกรดอยู่กลางผืนฟ้าประชาชนที่กินอาหารเย็นเสร็จแล้วออกมานั่งพูดคุยสนทนากันอยู่ที่ชานเรือนของตนด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินต่างชี้ชวนกันให้ชมดวงจันทร์พลันนั้นก็เห็นแสงสว่างเจิดจรัสปรากฏคู่ดวงจันทร์จึงทักว่าวันนี้พระจันทร์ขึ้น2 ดวงวันนี้พระจันทร์ขึ้น2 ดวงครั้นแล้วดวงจันทร์อีกดวงหนึ่งก็กลับกลายเป็นราชรถปรากฏแก่ประชาชนซึ่งกำลังนั่งสนทนาชี้ชวนกันอยู่ว่านั้นไม่ใช่ดวงจันทร์แต่เป็นราชรถราชรถที่ปรากฏนั้นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วราวกับเทียมด้วยม้าสินทบ1,000 ตัวมีมาตลีเทพบุตรเป็นสารถีประชาชนสงสัยว่ายานทิพย์นี้มารับใครต่างเห็นว่าราชรถนี้ไม่ได้มาเพื่อใครอื่นนอกจากพระราชาของพวกเราพระองค์ทรงเป็นพระธรรมิกะมหาราชผู้ทรงธรรมราชรถนี้เหมาะสมกับพระราชาของพวกเราโดยแท้ต่างก็เกิดความร่าเริงยินดีเกิดพิศวงขนพองสยองกล้าวไปตามกันขณะประชาชนกำลังกล่าวกันอย่างนี้มาตลีเทพบุตรได้ขับราชรถเคลื่อนมาอย่างรวดเร็วจอดราชรถที่สีหบัญชรจัดแจงเตรียมที่ประทับพร้อมกับเชิญพระเจ้าเนมิราชเสด็จขึ้นว่าขอเชิญเสด็จมาประทับบนราชรถนี้เถิดหมู่เทพในสวรรค์ชั้นดาวดึงพร้อมด้วยพระอินทร์ปรารถนาที่จะเห็นพระองค์จึงประชุมคอยเฝ้าอยู่ณเทวสภาสุธรรมาพระเจ้าเนมิราชทรงทราบว่ามาตลีเทพบุตรจะนำพระองค์ไปเทวโลกซึ่งพระองค์ไม่เคยเห็นมาก่อนจึงตรัสเรียกนางในและอาณาประชาราษฎร์มารับสั่งว่าพระองค์ไปไม่นานก็จะกลับจงทำบุญให้ทานอย่าได้ประมาทแล้วเสด็จขึ้นราชรถทิพย์ท่องแดนนรกเมื่อพระเจ้าเนมิราชเสด็จขึ้นประทับบนเวชยันตราชรถแล้วแม้ท้าวสักกะมิได้สั่งไว้ว่าจะให้นำเสด็จไปทางไหนแต่เพราะความเป็นทูตพิเศษจากสวรรค์มาตลีเทพสารถีจึงได้ทูลถามพระเจ้าเนมิราชว่าพระองค์จะให้นำเสด็จผ่านไปทางไหนก่อนระหว่างสถานที่อยู่ของเหล่าสัตว์ผู้ทำบาปกับที่อยู่ของเหล่าสัตว์ผู้ทำบุญพระเจ้าเนมิราชยังไม่เคยเห็นสถานที่ทั้ง2 แห่งจึงประสงค์จะให้เทพสารถีของพระอินทร์นำดูทั้งนรกและสวรรค์มาตลีเทพบุตรทูลว่าไม่สามารถนำเสด็จผ่านเส้นทางทั้ง2 แห่งในเวลาเดียวกันได้จึงให้พระเจ้าเนมิราชเลือกทางใดทางหนึ่งก่อนพระราชาดำริว่าถึงอย่างไรพระองค์ก็จะไปเทวโลกอยู่แล้วจึงควรดูนรกซึ่งเป็นที่อยู่ของเหล่าสัตว์ผู้ทำบาปก่อนค่อยผ่านไปทางสวรรค์ทีหลังนรกขุมที่9นรกแม่น้ำเวตรณีนาทีมาตลีเทพบุตรจึงขับราชรถนำพระเจ้าเนมิราชผ่านไปทางนรกชี้ให้ดูแม่น้ำซึ่งข้ามได้แสนยากชื่อว่าเวตรณีเต็มไปด้วยน้ำกรดแสบร้อนเดือดพล่านเหมือนเปลวเพลิงซึ่งปรากฏขึ้นตามฤดูด้วยผลแห่งกรรมของสัตว์นั้นพวกนายนิรยาบาลถือสัตราวุธมีดาบมีดโตมอน

0: ซึ่งมีเปลวไฟลุกโชติช่วงไล่ต้อนสัตว์นรกให้ตกลงไปในแม่น้ำสัตว์นรกเหล่านั้นถูกไล่ตีทนความเจ็บปวดไม่ได้ก็วิ่งหนีพลัดตกลงไปในแม่น้ำเวตาลณีทนทุกข์ทรมานอยู่ในแม่น้ำนั้นในแม่น้ำเวตาลณีนั้นเต็มไปด้วยพันไม้เลื้อยที่มีหนามแหลมคมเท่าใบหอกห้อยย้อยระโยงระยางไปทั่วมีเปลวไฟร้อนแรงโชติช่วงติดอยู่ที่ปลายแหลมสัตว์นรกเหล่านั้นต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในแม่น้ำเวตาลณีหลายพันปีถูกเถาวัลย์มีหนามแหลมคมกริบเลื้อยรัดขาดเป็นท่อนๆมีเหลาเหล็กประมาณเท่าลำตาลเปลวไฟลุกโชนผุดขึ้นใต้เถาวัลย์เหล่านั้นสัตว์นรกถูกทรมานอยู่ที่เถาวัลย์นั้นเป็นเวลายาวนานครั้นพลัดจากเถาวัลย์ก็ตกไปเสียบอยู่ที่ปลายเหลาร่างกายถูกเหลาแทงติดตรึงไหม้อยู่ที่ปลายเหลานั้นเหมือนปลาถูกเสียบย่างไฟเมื่อเหลาเหล็กลุกเป็นไฟสัตว์นรกทั้งหลายก็ลุกเป็นไฟตามไปด้วยโปรดติดตามพระเนมิราชพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรมในการออกอากาศครั้งต่อไป
1: คุณกำลังฟังรายการหนังสือ
2: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียม

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่45อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนายกรัฐมนตรีย้ำประเทศไทยมีจุดยืนชัดเจนไม่รับความเห็นรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนในกัมพูชาภูริพลบุญสอนเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 9.99 วินาทีนำทัพนักวิ่งไทยคว้า3อันดับแรกในการแข่งขันกรีฑาฤดูร้อนที่สาธารณรัฐเช็กต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่จังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่28กรกฎาคม2569หม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่จังหวัดคุมาโมโตะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้ที่ต้องอพยพออกจากที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นวงกว้างขณะเดียวกันก็ยังมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่องทำให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นอีกในนามของประชาชนชาวไทยเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทและประชาชนชาวญี่ปุ่นที่ต้องประสบกับความสูญเสียครั้งนี้ทั้งขอภาวนาให้ประชาชนที่ยังคงอยู่ในเขตพื้นที่ประสบภัยตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้กล้าหาญได้เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากมีความปลอดภัยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภัยพิบัติครั้งนี้จะยุติลงโดยเร็วและผู้ประสบภัยทุกคนจะสามารถฟื้นฟูพลังกายและพลังใจให้กลับมาเข้มแข็งได้ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่3สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:55 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่45อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสจากนั้นองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บณโรงพยาบาลระแงะอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสต่อจากนั้นองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ณสถานีตำรวจภูธรตันหยงอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเสร็จแล้วองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับจังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมีและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เพื่อเพิ่มโอกาสให้สตรีเข้าถึงการตรวจค้นหาโรคในระยะเริ่มต้นและลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านมณบริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1โดยมีกลุ่มสตรีในจังหวัดนราธิวาสทยอยเดินทางเข้ารับการตรวจอย่างต่อเนื่องโดยนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เชิญชวนสตรีอายุ 30-70 ปีที่มีความผิดปกติของเต้านมและไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์เข้ารับบริการตรวจคัดกรองโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจนถึงวันพรุ่งนี้ระหว่างเวลา 12:00 น.ซึ่งภายในโครงการมีการให้ความรู้เรื่องการตรวจเต้านมด้วยตนเอง การตรวจโดยแพทย์และการเอ็กซเรย์หรืออัลตราซาวด์ตามดุลพินิจของแพทย์พร้อมทราบผลตรวจภายใน1วันปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดพิษณุโลกจะประกวดผ้าลายพระราชทานและงานหัตถกรรมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง
3: นายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดการประกวดผ้าลายพระราชทานและงานหัตถกรรมระดับจังหวัดครั้งที่1/2569ณโรงแรมเมฟลาเวอร์แกรนด์พิษณุโลกเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ผ้าไทยโดยนำลายผ้าพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามาพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนตามโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกการประกวดครั้งนี้มีผู้ประกอบการโอท็อปช่างทอผ้าและช่างหัตถกรรมส่งผลงานเข้าร่วมรวม54ชิ้นงานประกอบด้วยผ้ามัดหมี่2ตะกอ49ชิ้นงานผ้าขีด3ชิ้นงานและผ้าจกหรือผ้าตีนจก2ชิ้นงานพร้อมกันนี้จังหวัดพิษณุโลกยังได้ขานรับแนวทางกระทรวงวัฒนธรรมรณรงค์เชิญชวนภาครัฐและประชาชนแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองตามแนวคิดภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินเพื่อผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ด้านวัฒนธรรมไทยสู่สากลพัทิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเตรียมจัดกิจกรรมจิตอาสาบริการประชาชนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ2569วันที่7สิงหาคมนี้ณสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษากรุงเทพมหานคร
4: นายสหรัฐวงศ์สกุลวิวัฒน์รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการปกครองเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานจิตอาสาบริการประชาชนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยเปิดเผยว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้กระทรวงมหาดไทยเป็นหนึ่งใน7หน่วยงานหลักที่ร่วมมือกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานในการรับผิดชอบจัดกิจกรรมจิตอาสาบริการประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่7สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 15:00 นณสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแขวงทุ่งมหาเมฆเขตสาทรกรุงเทพมหานครการประชุมครั้งนี้เป็นการซักซ้อมความเข้าใจในด้านขั้นตอนรูปแบบงานการจัดบูธกิจกรรมและภารกิจของหน่วยงานต่างๆเพื่อให้งานดำเนินไปอย่างเรียบร้อยสมพระเกียรติและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างพร้อมเพรียงกันชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีย้ำประเทศไทยมีจุดยืนชัดเจนไม่รับความเห็นรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนในกัมพูชาพร้อมระบุกัมพูชาต้องทบทวนเงื่อนไขหากต้องการเจรจากับไทย
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่นายทอมแอนดรูผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนในกัมพูชากล่าวพาดพิงประเทศไทยเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยยืนยันว่าไทยยังไม่ยอมรับความเห็นดังกล่าวและให้ฟังคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการต่างประเทศส่วนกรณีที่กัมพูชาเตรียมยื่นหนังสือต่อองค์การสหประชาชาติในวันที่7สิงหาคมนี้เพื่อขอรับรอง MOU 2543และแผนที่มาตราส่วน1ต่อ200,000สำหรับใช้ในการเจรจากับไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยมีจุดยืนและเงื่อนไขในการเจรจาที่ชัดเจนย้ำว่าแม้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคอสจะมีบทบัญญัติเรื่องการประนอมภาคบังคับแต่ไม่มีใครบังคับประเทศไทยได้โดยเงื่อนไขของไทยคือไม่ยอมรับการใช้คำว่าบังคับในการเจรจาพร้อมระบุว่าหากกัมพูชายังคงยืนยันให้ใช้กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อันคอสเพียงแนวทางเดียวจะไม่สามารถเดินหน้าเจรจากับไทยได้และเป็นหน้าที่ของกัมพูชาที่ต้องทบทวนเงื่อนไขหากต้องการให้การเจรจาเกิดขึ้น
6: ที่เดอะมิสเตอร์แอนดรูส์อะไรนี่ใช่ไหมก็ตอนนี้ยังถือว่าเขาแถลงโดยที่ยังไม่ได้ฟังข้อมูลจากฝั่งไทยข้อมูลก็ยังเข ำหรับประเทศไทยเรายังไม่ได้นับว่านั่นคือเรายอมรับความเห็นนั้นไม่ใช่
5: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีย้ำว่าไทยมีความมั่นใจในจุดยืนของตนเองและไม่มีความจำเป็นต้องอธิบายให้ฝ่ายใดรับทราบเพิ่มเติมผลิตนาฏปันแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคัดค้านรายงานของผู้เสนอรายงานพิเศษ UN กรณีที่พาดพิงไทยด้วยข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแถลงชี้แจงกรณีที่นายทอมแอนดรูสผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนแถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ในกัมพูชาโดยมีเนื้อหาพาดพิงถึงประเทศไทยว่ารัฐบาลไทยไม่เห็นด้วยกับหลายประเด็นพร้อมยืนยันว่ารายงานดังกล่าวเป็นเพียงความเห็นของผู้เสนอรายงานตามอนัตของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติยังไม่ใช่รายงานอย่างเป็นทางการของสหประชาชาติซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของประเทศสมาชิกรวมทั้งผู้เสนอรายงานก็ไม่ได้ประสานหรือเปิดโอกาสให้ฝ่ายไทยชี้แจงข้อเท็จจริงก่อนเผยแพร่ข้อมูลอีกทั้งรายงานบางส่วนถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองซึ่งไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของทั้งสองประเทศที่ตกลงจะหลีกเลี่ยงการโจมตีกันในเวทีระหว่างประเทศและสำหรับเนื้อหาที่กล่าวถึงผู้พลัดถิ่นชาวกัมพูชาไทยเห็นว่าตัวเลขที่อ้างอิงสูงเกินจริงและไม่สะท้อนข้อเท็จจริงขณะเดียวกันรายงานฉบับนี้ยังละเลยความสูญเสียของฝ่ายไทยจากเหตุปะทะรวมถึงข้อกล่าวหาเรื่องการผลักดันแรงงานกัมพูชากลับประเทศซึ่งไทยยืนยันว่าไม่เคยดำเนินการดังกล่าว
7: รายงานของนายแอนดรูสที่มีการแถลงข่าวออกไปนั้นไม่ใช่เป็นรายงานของสหประชาชาตินะครับอันนี้ต้องชี้แจงนะครับเป็นรายงานของนายแอนดรูสนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชารายงานนั้นพาดพิงประเทศไทยแต่ไม่ได้มีการตรวจสอบกับประเทศไทยว่าสิ่งเหล่านี้ฝ่ายไทยมีความเห็นอย่างไรบ้างเพราะและที่เราเป็นห่วงเป็นพิเศษก็คือว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยได้ประโคมข่าวเรื่องนี้แล้วก็คัดเลือกบางประเด็นเท่านั้นจากรายงานซึ่งมีหลายเรื่องด้วยกันนะครับเอาไปขยายผลต่อคือในส่วนที่พาดพิงประเทศไทยขยายผลต่อใช้ในการโฆษณาชวนเชื่อนะครับเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง
1: อย่างไรก็ตามไทยยืนยันว่าจะเดินหน้าผลักดันประเด็นอาชญากรรมข้ามชาติไซเบอร์สแกมและการค้ามนุษย์ในการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติครั้งต่อไปพร้อมเรียกร้องให้กัมพูชาเร่งปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมดังกล่าวอย่างจริงจังศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเชิญชวนคนไทยอ่านสมุดปกขาวที่รวบรวมข้อเท็จจริงและหลักฐานเกี่ยวกับสถานการณ์ไทยกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมาเพื่อสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องต่อประชาคมโลก
8: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC เชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมอ่านและเผยแพร่สมุดปกขาวซึ่งศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาจัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในห้วงที่ผ่านมาโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนนักวิชาการสื่อมวลชนและประชาคมระหว่างประเทศสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ตรวจสอบได้และใช้เป็นฐานในการทำความเข้าใจสถานการณ์อย่างรอบด้านและเป็นการย้ำว่าประเทศไทยดำเนินการบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศเคารพอธิปไตยของรัฐและการแก้ไขปัญหาผ่านกลไกที่ทั้งสองประเทศตกลงร่วมกันรวมทั้งเป็นการยืนยันว่าข้อเท็จจริงต้องอาศัยข้อมูลหลักฐานและเหตุผลมากกว่าความรู้สึกหรือการกล่าวอ้างจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพร้อมกันนี้ยังฝากถึงประชาชนว่าทุกการอ่านเรียนรู้และแบ่งปันข้อมูลในสมุดปกขาวที่ตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงคือพลังสำคัญของประเทศในการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องต่อประชาคมโลกยืนยันข้อเท็จจริงเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชช่วยเหลือช้างสีดอทองม้วนและลูกช้างพลัดหลงในจังหวัดกาญจนบุรีอย่างเต็มที
9: ่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือช้างป่าสีดอทองม้วนและลูกช้างป่าพลัดหลงณอุทยานแห่งชาติไซโยก พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และทีมสัตวแพทย์ที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องพร้อมกล่าวว่าได้กำชับให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยกระดับศักยภาพทีมสัตวแพทย์ทั้งด้านเครื่องมืออุปกรณ์และเวชภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือและรักษาสัตว์ป่าโดยกระทรวงทรัพย์จะสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อให้ช้างทั้งสองมีโอกาสรอดชีวิตและได้รับการดูแลดีที่สุดควบคู่กับสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องให้ประชาชนต่อเนื่องสำหรับกรณีลูกช้างป่าพลัดหลงนายสุชาติได้กำชับเมื่อลูกช้างมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์แล้วให้เตรียมพร้อมและวางแผนนำกลับคืนสู่โขลงตามหลักวิชาการโดยติดตามพฤติกรรมและตำแหน่งของโขลงอย่างต่อเนื่องเพื่อเลือกช่วงเวลาเหมาะสมที่สุดปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกช้างช้างในโขลงเจ้าหน้าที่และประชาชนเป็นสำคัญส่วนกรณีช้างป่าสีดอทองม้วนซึ่งได้รับบาดเจ็บบริเวณขาหลังด้านซ้ายพบครั้งแรกเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมามีอาการทรงตัวแม้ยังไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้ด้วยตนเองแต่สามารถกินอาหารและขับถ่ายได้ดีขึ้นทีมสัตวแพทย์ยังคงเฝ้าติดตามอาการและปรับแผนการรักษาอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
10: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 20:18 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวมิซานของฝ่ายตุลาการอิหร่านรายงานว่าอิหร่านตัดสินโทษประหารชีวิตชาย2คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองอิสราเอลหรือมอสซาดด้วยการให้ข้อมูลสถานที่สำคัญทางทหารและความมั่นคงของอิหร่านในช่วงที่สงครามระหว่างสหรัฐและอิหร่านกับอิหร่านปะทุขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทั้งนี้กลุ่มสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศระบุว่าอิหร่านถือเป็นประเทศที่มีการประหารชีวิตมากที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกรองจากจีนโดยในปีที่แล้วอิหร่านดำเนินการประหารชีวิตประชาชนอย่างน้อย 1,639 รายซึ่งถือเป็นสถิติสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2,532 และจำนวนการประหารชีวิตยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าองค์การกลุ่มประเทศส่งออกน้ำมันหรือโอเปกพลัสอาทิซาอุดีอาระเบียรัสเซียและอีก5ประเทศเห็นพ้องที่จะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันประมาณ 188,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนกันยายนนี้ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดมาตรการลดกำลังการผลิตโดยสมัครใจจำนวน 1,650,000 บาร์เรลต่อวันที่เคยตกลงกันไว้เมื่อปี2566ที่รวมสหรัฐอาหรับเอมิเรตซึ่งถอนตัวออกไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาท่ามกลางความขัดแย้งในอิหร่านและยูเครนด้านนายฮอเก้เลออนหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ภูมิรัฐศาสตร์ของ Rystad Energy ของนอร์เวย์กล่าวว่าความท้าทายของกลุ่ม OPEC Plus ภายหลังยกเลิกมาตรการดังกล่าวคือการบริหารจัดการกับปริมาณน้ำมันส่วนเกินเมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติพร้อมมองว่าการระงับการผลิตชั่วคราวในไตรมาสที่4ยังถือเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายทอมวิลเลียมส์หัวหน้าหน่วยดับเพลิงเมืองสโปแคนรัฐวอชิงตันทางตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเหตุไฟป่าในหลายพื้นที่ของรัฐวอชิงตันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองสโปแคนซึ่งมีจุดไฟป่าอย่างน้อย3จุดโดยเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วประมาณ 2,180 ไร่รวมถึงอาคารบ้านเรือนสถานประกอบการอีก600แห่งพร้อมกันนี้ยังดำเนินการอพยพประชาชนประมาณ 60,000 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตด้านนางลิซ่าบราวนายกเทศมนตรีเมืองสโปแคนระบุว่าเหตุการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นถือเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงที่สุดของรัฐวอชิงตันท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดนอกจากนี้ประชาชนกว่า 10,000 คนยังคงไม่มีไฟฟ้าใช้ ต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬา
12: การแข่งขันวิ่ง100เมตรชายรายการกรีฑาฤดูร้อนที่สาธารณรัฐเช็กบิลภูริพลบุญสอนลมกรดทีมชาติไทยเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา 9.99 วินาทีขณะที่อันดับ2และ3เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเช่นเดียวกันได้แก่ธวัชชัยหิมเอียดทำเวลา 10.37 วินาทีและณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมทำเวลา 10.51 วินาทีทั้งนี้สำหรับการเก็บตัวฝึกซ้อมที่สาธารณรัฐเช็กในครั้งนี้ถือเป็นส่วนสำคัญของแผนการเตรียมความพร้อมของนักกรีฑาทีมชาติไทยก่อนลุยศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปสมาคมกีฬาเอ็กตรีมส่งนักกีฬาสเก็ตบอร์ดและ BMX 9คนลุยศึกเอเชียนเกมหวังคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองแดงติดตามได้จากรายงาน
13: นายโรจน์เมืองครุฑนายกสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมทัพนักกีฬาชุดสู้ศึกเอเชียนเกมว่าสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยเตรียมส่งทัพนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด9คนแบ่งเป็นสเก็ตบอร์ด7คนและจักรยาน BMX 2คนซึ่งที่ผ่านมานักกีฬาได้ไปแข่งขันเก็บคะแนนมาหลายสนามซึ่งทุกคนก็ทำผลงานออกมาได้ดีและมีกำลังใจที่ดีจึงตั้งเป้าหมายว่าในส่วนของสเก็ตบอร์ดนักกีฬาโดยเฉพาะ ST วารีระยาสุขเกษมจะมีโอกาสคว้าเหรียญทองแดงและไปชิงเหรียญทองกับจีนและญี่ปุ่นส่วนจักรยาน BMX นั้นก็คาดหวังว่าจะเข้ารอบและไปลุ้นท็อป3ได้สำเร็จทั้งนี้สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยยังได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักกีฬาโดยจัดผู้ดูแลสนามเพื่อช่วยฝึกซ้อมเพื่อลดปัญหาการบาดเจ็บของนักกีฬาขณะเดียวกันยังได้ปรับปรุงสนามให้ใกล้เคียงกับลักษณะของสนามแข่งขันจริงที่เมืองนาโกย่าเพื่อให้นักกีฬาได้ฝึกซ้อมก่อนเดินทางไปลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นต่อไปผานิชคาดนาครายงาน
12: สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC เตรียมจัดพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกที่สำนักงานใหญ่ AFC กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในวันที่27สิงหาคมนี้เวลา 14:00 น.ตามเวลาประเทศไทยโดยการจับสลากจะแบ่งออกเป็น7กลุ่มและมี7ประเทศที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพประกอบด้วยไทยสหรัฐอาหรับเอมิเรตโอมานมาเลเซียเมียนมาสปป.ลาวคีกิสถานขณะที่ทีมชาติไทยในฐานะเจ้าภาพได้รับการจัดให้อยู่ในโถที่1สำหรับการจับสลากแบ่งสายสำหรับการแข่งขันรอบคัดเลือกจะมีขึ้นระหว่างวันที่8ถึง20พฤศจิกายนนี้เพื่อคัดเลือกทีมแชมป์กลุ่มทั้ง7ทีมและทีมอันดับ2ที่ดีที่สุดอีก4ทีมผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานระหว่างวันที่12ถึง29พฤษภาคม2570โดยจะคัดเลือก8ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียผ่านเข้าแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่ประเทศกาตาร์ต่อไปเครือข่ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าจัดพิธีแถลงข่าวการแข่งขันงานกีฬาประเพณีพระเกี้ยวน้อมเกล้าสัมพันธ์ครั้งที่2โดยมีนายพิสิทธิ์สุภวัฒนบดีผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าในฐานะประธานจัดการแข่งขันเป็นประธานในพิธีแถลงข่าวจัดการแข่งขันพร้อมกล่าวว่าการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีพระเกี้ยวน้อมสัมพันธ์ขึ้นในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายแต่พัฒนาทักษะด้านกีฬาแสดงศักยภาพอย่างเต็มความสามารถพร้อมทั้งปลูกฝังความสามัคคีความมีวินัยและน้ำใจนักกีฬาของนักเรียนโรงเรียนในเครือ
14: ในเมื่อลูกๆนักเรียนนั้นให้ความสำคัญกับกีฬาเป็นอันดับที่หนึ่งเราจึงมีมติว่าถ้าอย่างนั้นเราก็จัดบอลประเพณีในปีนี้เป็นครั้งที่สองแต่ให้ใหญ่กว่าครั้งที่หนึ่งไปเลยนะครับเพื่อให้ด้านการกีฬาของเราได้เติบโตเช่นเดียวกับด้านวิชาการอื่นนะครับให้คู่กันไปผลการที่นักเรียนจะมีความสุขนั้นที่สำคัญคือต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงก็ไม่อยากให้เด็กเครียดเกินไปนะครับจึงส่งเสริมทุกด้าน
12: สำหรับการแข่งขันกีฬาประเพณีพระเกี้ยวน้อมสัมพันธ์ครั้งที่2จะจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง6กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 17:00 นณราชมังคลากีฬาสถานโดยชิงชัยใน2ชนิดกีฬาได้แก่ฟุตบอลชายและกรีฑาทั้งประเภทชายและหญิงประกอบด้วยวิ่ง100เมตร200เมตร400เมตรและวิ่งผลัด4คูณ100เมตรนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมไฮไลท์ฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างทีมศิลปินเพื่อนโจอี้จิตอาสานำโดยน้ำรพีพัฒน์โพ พบกับทีม VIP ผู้ปกครองและครูเพื่อร่วมสร้างสีสันความสนุกและรอยยิ้มให้กับผู้ร่วมงานตลอดการแข่งขันอีกด้วยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
15: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องมงคลธรรมโดยพระครูศรีวิรุณหกิจครับ
16: มงคลที่เกิดขึ้นจากอานุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพด้วยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัวและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยฉะนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี
17: จากปลายด้ามขวานสู่หัวใจของคนไทยทั้งประเทศโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เปิดโลกการเรียนรู้ให้เยาวชน5จังหวัดชายแดนใต้ใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างมิตรภาพต่างศาสนากว่า40รุ่นที่ผ่านมาเชื่อมโยงความเข้าใจของคนไทยให้ใกล้กันมากขึ้นสานใจไทยสู่ใจใต้เพราะความเข้าใจคือพลังของการอยู่ร่วมกัน
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติหรือจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หึทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเชียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: ในช่วงนี้หลายพื้นที่ของประเทศไทยอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะยอดดอยและยอดภูประชาชนอาจเสี่ยงต่อโรคและภัยสุขภาพจากอากาศหนาวได
3: ้ขอให้ทุกคนเฝ้าระวังโรคที่พบบ่อยในฤดูหนาวในแก่ไข้หวัดใหญ่ปอดอักเสบโรคอุจจาระร่วงโรคหัดโรคมือเท้าปากรวมทั้งภาวะเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากอากาศหนาวโดยไม่ทราบสาเหตุโดยเฉพาะผู้ที่ไม่สวมใส่เสื้อผ้ากันหนาวหรือผู้ที่ดื่มสุราเป็นประจำ
2: ป้องกันง่ายๆเริ่มที่ตัวเราดูแลสุขภาพให้แข็งแรงออกกำลังกายสม่ำเสมอรับประทานอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดล้างมือบ่อยๆไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นและหากมีอาการไอจามอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะอยู่ในที่แออัด
3: ที่สำคัญควรรักษาความอบอุ่นเตรียมเสื้อผ้ากันหนาวให้เพียงพองดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อความปลอดภัยในช่วงอากาศหนาวนี้ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงตลอดช่วงฤดูหนาวนี้กันด้วยนะคะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ไม่พลาดทุกข่าวสารกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นสำคัญและนโยบายรัฐบาลกับรายการคุยข่าวรอบวันติดตามได้ที่นี่สวทเชียงใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20:30 น.ถึง21:00 น.
6: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะเราเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ยาวจนถึงวันศุกร์เลยค่ะ20:30 น.ถึง21:00 น.ทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ของกรมประชาสัมพันธ์นอกจากเราจะเจอกันในช่วงเวลาแบบนี้แล้วเรายังไปเจอกันผ่านทางวิทยุภาคประชาชนในเครือข่ายสวทช.เชียงใหม่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนและอำเภอแม่เสเรียงของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในช่วงเวลา7:30 น.ถึง8:00 น.ในวันอังคารถึงวันศุกร์หลากหลายช่องทางที่เราสามารถเจอกันได้รวมถึงหลากหลายข่าวสารยังคงนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการคุยข่าวรอบวันรับหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้โดยดิฉันพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะมาพร้อมกับข่าวสารหลากหลายประเด็นซึ่งเราจะไปเริ่มต้นกันที่จังหวัดเชียงใหม่จัดงานวันสตรีไทยปี2569นอกจากนี้ค่ะจังหวัดเชียงใหม่ประชุมซักซ้อมความพร้อมรอบสุดท้ายก่อนผู้เชี่ยวชาญ e-commerce ลงพื้นที่ตรวจประเมินจังหวัดเชียงใหม่จัดทีม5เสือหนุนสสจ.เชียงใหม่ขับเคลื่อนเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดเราจะไปปิดท้ายกันที่เรื่องของ business matching ลำใหญ่คุณภาพช่วงนี้เราจะไปพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามรับฟังรายละเอียดของข่าวในรายการคุยข่าวรอบวันไปพร้อมๆกันค่ะ
1: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
7: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
1: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะก ลับเข้ามากันในช่วงนี้เราจะมาติดตามรายละเอียดของข่าวในรายการคุยข่าวรอบวันไปพร้อมๆกันค่ะเราจะไปเริ่มต้นเรื่องราวข่าวสารแรกด้วยเรื่องของวันสตรีไทยปี2569ค่ะซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานวันสตรีไทยปี2569เสริมศักยภาพสตรีสร้างอาชีพรายได้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเราจะไปตามรายละเอียดเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
8: ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีสร้างรายได้สู่ชุมชนเนื่องในวันสตรีไทยจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการคณะทำงานกองทุนบทบาทสตรีภาคีเครือข่ายและกลุ่มสตรีจากพื้นที่ต่างๆทั้ง25อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมงานกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมศักยภาพและบทบาทของสตรีในการพัฒนาครอบครัวชุมชนและสังคมพร้อมสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนผ่านกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีพัฒนาทักษะอาชีพสร้างงานสร้างรายได้และเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนโดยภายในงานมีกิจกรรมมากมายอาทิกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยพระราชนิยม8แบบและพิธีเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติตลอดจนการจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสตรีสะท้อนศักยภาพของสตรีเชียงใหม่ในการนำภูมิปัญญาและทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติรวม55รายประกอบด้วยเกียรติบัตรแก่คณะทำงานขับเคลื่อนตำบลเทศบาลดีเด่นผู้มีความเสียสละและขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่จำนวน25รายเกียรติบัตรกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2569จำนวน3ประเภทประเภทละ3รางวัลรวม9รางวัลรวมถึงโล่เชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569และโล่ชูเกียรติแม่ดีเด่นประจำปี2569เพื่อยกย่องบุคคลและเครือข่ายที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสตรีและชุมชนภายในงานยังมีกิจกรรมการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยตลอดจนเวทีเสวนาในหัวข้อถอดบทเรียนการบริหารจัดการหนี้และการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ให้ยั่งยืนโดยมีตัวแทนจากพื้นที่อำเภอสันกำแพงอำเภอฝางและอำเภอดอยลอเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และช่วงท้ายของกิจกรรมมีการบรรยายและแบ่งกลุ่มจัดทำแผนขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีพร้อมนำเสนอผลงานและเปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานสตรีระดับอำเภอทั้ง25อำเภอเพื่อให้เกิดแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่และสามารถนำไปต่อยอดได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้การจัดงานยังเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569พร้อมส่งเสริมให้สตรีเชียงใหม่เป็นพลังสำคัญในการสร้างอาชีพสร้างรายได้และขับเคลื่อนชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
6: เราจะไปต่อกันที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะประชุมซักซ้อมแนวทางตอบข้อซักถามของผู้เชี่ยวชาญจากอีคอมเมิร์ซรอบสุดท้ายก่อนผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ตรวจประเมินภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงล้านนาสู่มรดกโลกต้องบอกว่าโค้งสุดท้ายของโค้งสุดท้ายของโค้งสุดท้ายกันแล้วจริงๆค่ะคุณผู้ฟังซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นที่ห้องประชุมเรือนริมน้ำสวนเฉลิมพระเกียรติ82พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นายบวรเวชรุ่งรุจีประธานคณะทำงานเร่งรัดการขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลกนางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายพิชัยเลิศพงศ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้ร่วมกันประชุมซักซ้อมและทบทวนเตรียมความพร้อมการตอบข้อซักถามของผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศหรือว่าอีคอมเมิร์ซก่อนการลงพื้นที่ตรวจประเมินทางเทคนิคของนายชาลีฟซัมอิมมอนผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศและคณะในระหว่างวันที่4ถึง8สิงหาคม2569เพื่อประกอบการเสนอชื่อจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลกซึ่งได้กำหนดแนวทางการนำเสนอข้อมูลตลอดจนขั้นตอนการอำนวยความสะดวกตลอดการลงพื้นที่ตรวจประเมินเพื่อให้การ การรับการตรวจประเมินทางเทคนิคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์และสะท้อนถึงความพร้อมอันเข้มแข็งของคนเชียงใหม่ในทุกมิติค่ะซึ่งแหล่งมรดกวัฒนธรรมที่เสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใต้ชื่ออนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงล้านนานำเสนอภายใต้เกณฑ์คุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลเกณฑ์ข้อ2และ3ประกอบด้วย3องค์ประกอบหลักได้แก่องค์ประกอบที่1เมืองเชียงใหม่และโบราณสถานสำคัญนั่นก็คือวัดเชียงมั่นวัดเจดีย์หลวงวรวิหารวัดพระสิงห์วรมหาวิหารวัดสวนดอกพระอารามหลวงองค์ประกอบที่2ค่ะโบราณสถานวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมและวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารและองค์ประกอบที่3โบราณสถานวัดมหาโพธารามหรือว่าวัด7ยอดพระอารามหลวงนั่นเองค่ะเราจะไปต่อกันที่สสจ.เชียงใหม่ค่ะยกระดับทีมเคสเมเนเจอร์พัฒนาศักยภาพดูแลผู้ติดยาเสพติดพร้อมจัดทีม5เสือเดินหน้าปฏิบัติการ Operation 90 Days ฟื้นฟูผู้ป่วยคืนสู่สังคมเราจะไปตามรายละเอียดเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
8: ที่โรงแรมดีเอ็มเพรสเชียงใหม่นายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักจัดการรายกรณีในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคม2569โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทั้ง25อำเภอประกอบด้วยนายอำเภอผู้แทนฝ่ายทหารตำรวจสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของนักจัดการรายกรณีให้สามารถดูแลผู้ป่วยยาเสพติดได้อย่างเป็นระบบตั้งแต่การประเมินปัญหาการวางแผนการรักษาการประสานส่งต่อติดตามผลและเชื่อมโยงฟื้นฟูร่วมกับครอบครัวชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดโอกาสการกลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำนอกจากนี้ยังเป็นการเสริมความร่วมมือของทีม5เสือในระดับพื้นที่ประกอบด้วยฝ่ายปกครองตำรวจทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสาธารณสุขให้สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดเชียงใหม่ให้ไปในทิศทางเดียวกันรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าปัญหายาเสพติดยังคงเป็นปัญหาสำคัญของประเทศส่งผลกระทบต่อความมั่นคงคุณภาพชีวิตของประชาชนและความปลอดภัยของชุมชนตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมการแก้ไขปัญหาจึงต้องดำเนินการควบคู่กับงานด้านการป้องกันการปราบปรามและการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นหนึ่งในวาระสำคัญด้านความมั่นคงพร้อมขับเคลื่อนการปฏิบัติการ Operation 90 Day ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดโดยมุ่งตัดวงจรการค้ายาเสพติดสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าและนำผู้เสพเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาตามหลักประมวลกฎหมายยาเสพติดพ.ศ. 2564ที่ยึดหลักว่าผู้เสพคือผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาฟื้นฟูและได้รับโอกาสคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพทั้งนี้การประชุมดังกล่าวยังมีการถ่ายทอดนโยบายแลกเปลี่ยนความรู้และฝึกปฏิบัติการดูแลผู้ติดยาเสพติดเพื่อยกระดับการทำงานของทุกภาคส่วนให้มีมาตรฐานเดียวกันและผลักดันปฏิบัติการ Operation 90 Day ของจังหวัดเชียงใหม่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนำไปสู่การสร้างสังคมที่ปลอดภัยและลดปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
6: เราจะไปปิดท้ายกันที่ธกส.ค่ะจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจลำไยคุณภาพเชื่อมโยงตลาดเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้เกษตรกรที่โรงแรมเชียงใหม่แกลนวิวอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ค่ะจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจลำไยคุณภาพภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรประจำปีงบประมาณ2569เพื่อเชื่อมโยงตลาดสร้างโอกาสทางการค้าและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรตามแนวทางตลาดนำการผลิตโดยมีนายดาวเอี้ยวถึงผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เป็นประธานเปิดกิจกรรมผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกล่าวว่าธกส.ให้ความสำคัญกับการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรโดยมุ่งสร้างโอกาสทางการค้าให้แก่เกษตรกรผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตผู้ประกอบการและก็ผู้ส่งออกค่ะ ื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตและยกระดับรายได้ของเกษตรกรอย่างยั่งยืนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรตามแนวทางตลาดนำการผลิตที่จะช่วยสร้างเครือข่ายทางการค้าระหว่างผู้ผลิตและผู้ซื้อเพิ่มโอกาสการจำหน่ายลำไยคุณภาพสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรนำไปสู่การพัฒนาภาคการเกษตรให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปค่ะซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการเจรจาจับคู่ธุรกิจผ่านระบบออนไลน์การเจรจาธุรกิจแบบพบหน้าระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการและการถ่ายทอดสดประชาสัมพันธ์สินค้าและกิจกรรมผ่าน Facebook Live ของธกส.ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบนเพื่อขยายโอกาสทางการตลาดสู่ผู้บริโภคในวงกว้างค่ะผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ก็ได้แก่กลุ่มเกษตรกรสหกรณ์การเกษตรวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มแปลงใหญ่ผู้ผลิตลำไยจากจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนรวม12กลุ่มด้วยกันร่วมกันนำเสนอศักยภาพการผลิตและเจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อผู้ส่งออกและผู้ประกอบการจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศพร้อมจัดแสดงแล้วก็จำหน่ายลำไยคุณภาพจาก5ชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าแล้วก็ขยายโอกาสทางการตลาดให้แก่เกษตรกรโดยตรงนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับวันนี้ค่ะช่วงหน้าเราจะไปติดตามกันในช่วงของรอบรั้วหัวเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าคุณคมสันจะพาเราไปพูดคุยกับพี่ๆอปมช.ในพื้นที่ไหนอำเภออะไรติดตามไปพร้อมๆกันค่ะ
5: รอบรั้วหัวเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่า
9: เข้าสู่ช่วงรอบรั้วทั่วเชียงใหม่ครับอปมช.ขอเล่าวันนี้จะพาท่านผู้ฟังไปติดตามข้อมูลข่าวสารต่างอำเภอหางดงตอนนี้อายอุเทนดีคำปวนอปมช.จากอำเภอหางดงอยู่ในสายครับเฮาแล้วครับสวัสดีครับ
10: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับสวัสดีผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้ข่าวสารในพื้นที่อำเภอหางดงมาแจ้งมาฝากคุณผู้ฟังนะครับในช่วงของต้นเดือนสิงหาคมนะครับครับทางอำเภอหางดงนะครับจะได้จัดกิจ

ครับก็เพื่อคือนำโลหิตนะครับไปช่วยเหลือนะครับสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตนะครับในการรักษาตัวนะครับกับประชาพันธ์ผ่านช่องทางนี้แหมช่องทางหนึ่งนะครับสำหรับคุณฟังที่อยู่ในพื้นที่อำเภอหางดงหรือว่าอำเภอใกล้เคียงนะครับที่บริจาคโลหิตเป็นประจำร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะครับก็ครบกำหนด3เดือนเนาะก็มาเพื่อบริจาคโลหิตได้ในวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569ณที่ว่าการอำเภอหางดงครับถัดจากนั้นนะครับวันที่10สิงหาคมนะครับหาตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเมื่อวันที่10สิงหาคมของโลกปีเป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับก็เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านคือเป็นที่ปรากฏนะครับแก่สาธารณประโยชน์ทั่วไปนะครับครับทางอำเภอหางดงก็ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันกำนันผู้ใหญ่บ้านในวันจันทร์ที่10สิงหาคม2569นะครับก็จะมีกิจกรรมทางภาคของภาคศาสนานะครับมีการเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาคือกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับคือทางเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ของอำเภอหางดงนะครับว่าจะเป็นทางท่านนายอำเภอก็ดีท่านปลัดท่านหัวหน้าส่วนทางกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้ง109หมู่บ้านนะครับ11ตำบลรวมถึงผู้ช่วยนะครับเนาะผู้ช่วยสารวัตรแพทย์นะครับในพื้นที่อำเภอหางดง380กว่าท่านนะครับก็จะเข้าร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาแล้วก็มีการทำบุญทอดผ้าป่านะครับเพื่อหารายได้สมทบทุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอหางดงนะครับครับแล้วก็มีกิจกรรมสร้างความสมัครสมานสามัคคีระหว่างองค์กรต่างๆนะครับว่าจะเป็นทางท้องที่ท้องถิ่นนะครับหัวหน้าส่วนราชการแม่บ้านนะครับก็จะจัดการแข่งขันเตะลูกโทษที่จุดโทษนะครับในวันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569นะครับก่อนวันงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน1วันนะครับเนาะกับประชาพันธ์ในกิจกรรมของอำเภอหางดงครับครับทางอำเภอหางดงกับฝากประชาพันธ์ก็คงจะเหมือนกันทั้งประเทศนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการนะครับที่ผ่านเกณฑ์นะครับการพิจารณาที่คนแจ้งผ่านเกณฑ์คุณสมบัติในการพิจารณานะครับก็ขอให้ไปยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับตามช่องทางต่างๆนะครับ4ช่องทางด้วยกันนะครับประกาศจนถึง31สิงหาคมนะครับสิ้นเดือนสิงหาคมนะครับในการยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับก็ว่าจะเป็นช่องทางแอปพลิเคชันเป่าตังนะครับทางลัดนะครับหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์เว็บไซต์ของกระทรวงการคลังนะครับเนาะแล้วก็แห่ง5ธนาคารโดยกันนะครับว่าจะเป็นธนาคารธกส.ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยนะครับธนาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามนะครับแต่ที่บุคคลที่ลืมก็คือหลังจากที่ท่านยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วนะครับท่านก็ต้องเตรียมในเรื่องของเอกสารนะครับเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องนะครับส่งเอกสารหลักฐานต่างๆนะครับคือทางหน่วยงานต่างๆนะครับหรือว่าท่านจะติดต่อที่อำเภอนะครับเนาะอย่างอำเภอหางดงก็ตั้งหน่วยไว้คอยบริการนะครับที่ชั้น2ของที่ประกาศอำเภอหางดงนะครับหน่วยคอยบริการพี่น้องประชาชนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของบัตรสวัสดิการนะครับทางประชาพันธ์นะครับคงจะเหมือนกันทุกๆพื้นที่นะครับทุกๆจังหวัดในประเทศไทยเรานะครับเกี่ยวกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็กำหนดครับคือยื่นก่อนนะครับยื่นเอกสารต่างๆนะครับก่อนวันที่3กันยายนนะครับ3กันยายน2569นะครับโดยทางกระทรวงการคลังนะครับสำนักปลัดกระทรวงการคลังจะประกาศผลนะครับประกาศผลการทบทวนสิทธิ์นะครับว่าท่านผ่านหรือไม่นะครับในวันที่21กันยายน2569แล้วก็เริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคม2569นะครับก็คงจะทราบทั่วกันแล้วนะครับอยู่เน้นย้ำถึงคำหนึ่งนะครับทิ้งท้ายในเรื่องของสถานการณ์โรคติดต่อนำโดยยุงลายนะครับพื้นที่อำเภอหางดงตั้งแต่1มกราคมจนถึง27กรกฎาคม2569ครับพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจำนวน26รายด้วยกันนะครับกระจายกันไปเกือบจะครบทุกตำบลนะครับในพื้นที่อำเภอหางดงแต่ตัวเลขนะครับเท่าที่เทียบกับปีที่ผ่านมาถือว่าน้อยอยู่นะครับแต่ทางอำเภอเฮาไปมานิ่งนอนใจนะครับเพราะว่าช่วงนี้เข้าสู่ในช่วงของฤดูฝนนะครับก็เน้นย้ำในเรื่องของมาตรการในการกำจัดแหล่งพ่อพันธุ์ลูกน้ำยุงลายนะครับสาเหตุของโรคไข้เลือดออกนะครับโรคไข้ปวดข้อนะครับแล้วก็โรคไวรัสซิก้านะครับเนาะก็มามีรายงานการเกิดโรคเกิดขึ้นนะครับแล้วส่วนโรคมาลาเรียเกิด

0: เมื่อเดือนเมษายนในพื้นที่ของตำบลลาดโป่ง2รายครับข่าวสารพื้นที่อำเภอหางดงนำฝากคุณฟังวันนี้ประมาณนี้ครับ
1: ครับผมขอบคุณข้อมูลจากตังอายอุเทนดีคำปวนอปมช.จากอำเภอหางดงจัดนะครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารจากต่างอำเภอหางดงสำหรับวันพูกจะปาทันผู้ฟังไปอู้จากับพี่ๆอปมช.ท่านไหนอำเภออะหยังรอติดตามไปพร้อมๆกันครับ
2: ทั้งวันนี้คือรายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทชเชียงใหม่ค่ะขอบคุณทีมงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่ส่งข้อมูลให้เรานำมาเผยแพร่ในรายการคุยข่าวรอบวันด้วยดีเสมอมาค่ะที่สำคัญขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันในทุกๆช่องทางกันด้วยค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงในระยะนี้รักษาสุขภาพร่างกายกันด้วยนะคะด้วยความห่วงใยจากทีมงานสวทชเชียงใหม่ได้เวลานำรายการจากลากันไปแล้วเราทั้งหมดจะกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับไทยอินโดนีเซียเดินหน้าความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ประกาศรถแมป5ปีพร้อมเดินหน้าความร่วมมือรอบด้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
5: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
6: เดี๋ยวๆรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
5: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
6: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
7: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ไทยอินโดนีเซียเดินหน้าความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ประกาศรถแมป5ปีพร้อมเดินหน้าความร่วมมืออย่างรอบด้าน
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงข่าวร่วมกับนายปราโบโวสุบิยันโตประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียว่ายินดีที่ได้เดินทางเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกโดยไทยและอินโดนีเซียมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและทั้งสองฝ่ายได้ร่วมลงนามแผนการความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียปี2569ถึง2573เพื่อเป็นทิศทางความร่วมมือระหว่างกันนอกจากนี้ยังเน้นความร่วมมือด้านการเมืองความมั่นคงโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้มีการหารือระดับสูงระหว่างกันอย่างสม่ำเสมอและใช้กลไกความร่วมมือทางทหารและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะการหลอกลวงทางออนไลน์การค้ามนุษย์ทั้งนี้ไทยได้อำนวยความสะดวกส่งชาวอินโดนีเซียที่ตกเป็นเหยื่อกระบวนการหลอกลวงกลับประเทศแล้วกว่า 1,100 คนทางด้านเศรษฐกิจไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม JTC ระดับรัฐมนตรีครั้งแรกและตั้งเป้าหมายการค้าร่วมกันที่สูงกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐการเป็นหุ้นส่วนการเติบโตของอินโดนีเซียโดยเฉพาะในสาขาอุตสาหกรรมการเกษตรการแปรรูปอาหารการประมงอย่างยั่งยืนอาหารอาหารพลังงานภาคบริการและเศรษฐกิจดิจิทัลจะเร่งรัดการจัดทำความตกลงที่อย่างค้างๆให้แล้วเสร็จโดยเร็วอาทิเกี่ยวกับการกำกับดูแลการประมงอย่างยั่งยืนและการต่อต้านการประมงที่ผิดกฎหมายหรือ IUU ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมฮาลาลและการควบคุมอาหารและยารวมทั้งสนับสนุนแนวทางการสร้างสันติภาพและการพัฒนาในจังหวัดชายแดนใต้ของไทยกนิกาแก้วใสรายงานจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ
0: คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติเห็นชอบขยายเวลาผ่อนชำระหนี้โครงการสินเชื่อประมงเป็น10ปีเพิ่มมาตรการคุ้มครองปูม้าวัยอ่อนและคุมเข้มปัญหาปลาหมอคางดำใน21จังหวัดเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล
10: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติครั้งที่2ว่าที่ประชุมได้เห็นชอบการขยายเวลาผ่อนชำระหนี้โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องจากเดิม7ปีเป็น10ปีเพื่อช่วยลดภาระค่างวดในแต่ละเดือนทำให้ชาวประมงมีเงินหมุนเวียนในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวนอกจากนี้ยังร่างประกาศกำหนดขนาดและปริมาณปูม้าไวอ่อนห้ามจับหรือห้ามนำขึ้นเรือเพื่อจำกัดสิทธิ์การทำกินให้ลูกปูม้าได้เติบโตเต็มวัยนอกจากนี้ยังได้ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำใน21จังหวัดควบคู่กับการขับเคลื่อน7มาตรการทั้งการเร่งกำจัดออกจากแหล่งน้ำการปล่อยปลาผู้ล่าและการใช้ความรู้จากการวิจัยมาฟื้นฟูระบบนิเวศตัดวงจรการระบาดให้เด็ดขาดชวนันท์มาลีรายงาน
0: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังมีการกล่าวอ้างว่ามีตำรวจส่งยาเสพติดให้ผู้ต้องหาในคดีฆ่าสองพี่น้องชาวรัสเซีย
11: พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจเลตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีการกล่าวอ้างว่านายธนาหรือป๋องผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมสองพี่น้องชาวรัสเซียได้รับยาเสพติดจากตำรวจในสังกัดสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่จังหวัดชลบุรีและได้กำชับให้ดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอโปร่งใสและเป็นธรรมโดยให้รวบรวมพยานหลักฐานทุกด้านเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงปรากฏอย่างชัดเจนพร้อมระบุว่าหากผลการตรวจสอบพบว่ามีข้าราชการตำรวจรายใดเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการให้การสนับสนุนการเอื้อประโยชน์หรือมีพฤติกรรมรับผลประโยชน์โดยมิชอบจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทั้งในทางวินัยและทางอาญาโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อรักษามาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนเกียรติและศักดิ์ศรีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและข้าราชการตำรวจโดยรวมดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
12: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ในช่วงนี้หลายพื้นที่ของประเทศไทยอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะยอดดอยและยอดภูประชาชนอาจเสี่ยงต่อโรคและภัยสุขภาพจากอากาศหนาวได
6: ้ขอให้ทุกคนเฝ้าระวังโรคที่พบบ่อยในฤดูหนาวได้แก่ไข้หวัดใหญ่ปอดอักเสบโรคอุจจาระร่วงโรคหัดโรคมือเท้าปากรวมทั้งภาวะเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากอากาศหนาวโดยไม่ทราบสาเหตุโดยเฉพาะผู้ที่ไม่สวมใส่เสื้อผ้ากันหนาวหรือผู้ที่ดื่มสุราเป็นประจำ
5: ป้องกันง่ายๆเริ่มที่ตัวเราดูแลสุขภาพให้แข็งแรงออกกำลังกายสม่ำเสมอรับประทานอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดล้างมือบ่อยๆไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นและหากมีอาการไอจามอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะอยู่ในที่แออัด
6: ที่สำคัญควรรักษาความอบอุ่นเตรียมเสื้อผ้ากันหนาวให้เพียงพองดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อความปลอดภัยในช่วงอากาศหนาวนี้ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงตลอดช่วงฤดูหนาวนี้กันด้วยนะคะ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
9: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื้อ
8: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
9: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
8: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพลิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
9: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
8: เจ้า
10: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: เรื่องที่เปิ้ลไข้หูในเจียงใหม่ และเรื่องที่เอียวสุรชัยอยากจะเล่า
12: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่เจ้า
13: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93

วัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับวันนี้วันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่เราเจอกันในวันจันทร์ที่3เดือนสิงหาคม2569นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับหลังจากวันหยุดยาวหลายวันเลยทีเดียวนะครับก็รู้สึกว่าอาจจะได้พักผ่อนกันหน่อยนึงนะแต่หลายๆคนก็ไม่ได้พักนะครับเอียวสุรชัยเนี่ยต้องออกจากบ้านทุกวันเลยนะครับงานหนักบ้างงานเบาบ้างสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับสู้กันต่อไปลุยกันต่อไปนะครับส่งกำลังใจจากสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ถึงท่านผู้ฟังทุกพื้นที่เลยนะครับท่านผู้ฟังครับลักษณะอากาศของบ้านเราในวันนี้ภาคเหนือก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ประเทศลาวตอนบนนะครับเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านรวมถึงพื้นที่ลุ่มด้วยนะครับภาคเหนือตอนบนของเราฝนฟ้าร้อยละ60ของพื้นที่ดูเหมือนว่าจะลดลงจาก 2-3 วันก่อนนะครับแต่เขาก็เตือนกันนะครับว่าอาจจะมีฝนตกหนักได้บางที่บางแห่งนะครับพื้นที่ที่เขาเตือนกันก็มีจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแล้วก็จังหวัดน่านแหมเว้นจังหวัดแพร่ที่เดียวเนาะก็เกือบจะทั่วไปละนะครับพูดถึงเรื่องของการเฝ้าระวังป้องกันภัยจากน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากเนี่ยนะครับวันก่อนครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้มีการเรียกประชุม17จังหวัดภาคเหนือนะครับเพื่อที่จะรับมือกับอุทกภัยโดยมอบหมายให้ทุกจังหวัดได้เฝ้าระวังฝนตกหนักในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะครับพร้อมกับให้รับมือตลอด24ชั่วโมงนะครับโดยทางด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้แทนศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตแล้วก็สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ17จังหวัดพร้อมกับอาสาสมัครมูลนิธิในพื้นที่ภาคเหนือก็เข้าร่วมในการประชุมด้วยนะครับโดยอธิบดีกรมปภ.เนี่ยก็บอกว่าจากที่เขาคาดการไว้ในช่วงของเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับจะมีปริมาณฝนตกมากกว่าค่าปกติโดยเฉพาะในภาคตะวันตกภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับส่วนในช่วงของเดือนกันยายนเดือนตุลาคมฝนมีแนวโน้มจะลดลงนะครับแล้วก็จะไปตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนะครับดังนั้นเดือนสิงหาคมนี้นะครับจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยนะครับฝนอาจจะตกมากหน่อยนะฮะในพื้นที่ภาคเหนือบ้านเราแต่เท่าที่ตรวจสอบดูเนี่ยนะครับปริมาณก็ไม่ได้มากสักเท่าไหร่นะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เกิดเหตุน้ำท่วมรุนแรงนะครับแต่ก็มีแนวโน้มเขาให้เฝ้าระวังกันอย่างเต็มที่เลยนะครับโดยเน้นย้ำให้ทุกพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยอย่างเข้มข้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมการเผชิญเหตุให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนำเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้านะครับรู้อยู่แล้วว่าที่ไหนเป็นพื้นที่เสี่ยงก็พร้อมที่จะเตรียมสแตนด์บายรอนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือได้ทันท่วงทีครับพอเราช่วยได้ทันท่วงทีจากหนักก็จะกลายเป็นเบานะครับอย่างไรก็ตามนะครับยังมีอีกหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เขตเศรษฐกิจแล้วก็เขตเมืองครับที่มีสิ่งกีดขวางทางน้ำไหลท่อระบายน้ำอุดตันก็ต้องเร่งระบายน้ำเร่งขุดท่อระบายน้ำเพื่อที่จะให้น้ำไหลได้อย่างสะดวกนะครับแล้วก็จะได้แจ้งเตือนกันนะฮะทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ก็จะติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับหากมีสถานการณ์มีรายละเอียดอย่างไรก็จะรีบนำมาแจ้งหลากหลายช่องทางนะครับทั้งรายการวิทยุที่เอี่ยวสุรชัยจัด
ทั้งในส่วนของสื่อออนไลน์นะครับเพจ Facebook นะครับ TikTok ยินดีที่จะนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้มารายงานให้ได้รับทราบกันนะครับเอาละช่วงของเริ่มต้นรายการนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่เอียวสุรชัยให้ฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะเดี๋ยวค่อยกลับมาพูดมาคุย

0: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25
1: เพลงเพราะๆนะครับกุหลาบเวียงพิงนะฮะโอ้โหสะท้อนของความเป็นเชียงใหม่ความเป็นเมืองเหนือได้เป็นอย่างดีเลยนะครับนักร้องเขาก็ร้องเพราะๆนะโดยน้องมินตราน่านเจ้านะครับเพลงเพราะๆครับกลิ่นอายวัฒนธรรมของเชียงใหม่ของภาคเหนือเอี่ยวสุรชัยหยิบยกมาให้ได้ฟังเป็นเพลงแรกในรายการนะครับและหลังจากนี้ก็จะเป็นเพลงไทยสากลยุค 80-90 ที่อยู่ในความทรงจำของท่านผู้ฟังนะครับขอให้มีความสุขกันนะครับท่านผู้ฟังครับพูดถึงจังหวัดเชียงใหม่นะโอ้โหช่วงวันนี้นะครับไปจนถึงวันที่8สิงหาคมครับสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศหรือว่าไอโคมอสนะครับไอโคมอสเนี่ยนะเขาก็ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อที่จะมาตรวจประเมินแหล่งมรดกโลกที่บ้านเราเนี่ยได้ยื่นเสนอเข้าไปนะครับนะตอนนี้เขาก็ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่มาเพื่อที่จะติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆมาตรวจเช็คมาตรวจประเมินว่าสถานที่ต่างๆทั้ง8จุดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดเชียงมั่นวัดพระสิงห์วรมหาวิหารวัดเจดีย์หลวงนะฮะวัด7ยอดวัดสวนดอกวัดดอยสุเทพนะฮะวัดอุโมงค์นะครับรวมไปถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพแล้วก็จะมีกำแพงเมืองแจ่งเมืองคูเมืองเนี่ยนะครับรวมแล้ว8แหล่งด้วยกันครับที่เราเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเนี่ยนะเขาก็จะมาตรวจนะครับสถานที่ต่างๆที่ว่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลการรักษาความสะอาดการอนุรักษ์ไว้นะครับเรามีความพร้อมขนาดไหนจะเป็นมรดกโลกได้หรือเปล่านะช่วงนี้จังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ภาคประชาชนก็มีสภาเวียงเชียงใหม่นะครับสภาเมืองเชียงใหม่ก็ร่วมด้วยช่วยกันขับเคลื่อนกันทุกภาคส่วนเลยทีเดียวนะครับส่งกำลังใจให้ทีมงานทุกๆคนนะครับส่วนเราชาวเชียงใหม่ก็ลุ้นแล้วก็ให้กำลังใจขอให้ได้เป็นมรดกโลกนะครับท่านผู้ฟังครับช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีกิจกรรมค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับสำหรับจังหวัดเชียงใหม่บ้านเราเนี่ยนะครับเอี่ยวสุรชัยขอพูดแล้วก็เล่าย่อๆก็แล้วกันนะครับวันก่อนครับ1สิงหาคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2นะครับเขามาจัดงานล้านนาไรซ์นำนวัตกรรมข้าวล้านนานะครับการผลิตข้าวเนี่ยนะเอามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับโอ้สารพัดเลยนะครับทั้งเครื่องดื่มทั้งอาหารทั้งการบำรุงผิวนะครับซึ่งจัดที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่นะครับจังหวัดพะเยาเชียงรายแพร่แล้วก็จังหวัดน่านครับได้นำผู้ประกอบการแล้วก็วิสาหกิจชุมชนนะครับที่เข้าร่วมในโครงการเนี่ยนำผลิตภัณฑ์จากข้าวนะครับมานำเสนอจัดแสดงแล้วก็จัดจำหน่ายด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับจังหวัดลำพูนก็ยกเสน่ห์ชุมชนท่องเที่ยวบุกมาจัดแสดงที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับมาประชาสัมพันธ์กันที่ขวงประตูท่าแพนะครับนำการจัดงานชุมชนท่องเที่ยววิถีลำพูนนะครับสัมผัสอัตลักษณ์ท้องถิ่นยกระดับสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนครับลำพูนก็มีของเด่นของดีหลากหลายทั้งผ้าทอทั้งผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวนะครับวันก่อนเอี่ยวสุรชัยก็ได้มีโอกาสไปร่วมกันนะครับก็จัดจนถึงเมื่อวานนี้นะครับ2สิงหาคมที่บริเวณขวงประตูท่าแพเห็นว่าได้ขายของดีๆเลยนะครับอีกหนึ่งงานนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ครับได้จัดงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาชูเสน่ห์วิถีชีวิตวัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์4จังหวัดภาคเหนือนะครับเชียงใหม่ลำพูนลำปางแม่ฮ่องสอนก็มาจัดกันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะครับก็มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านศิวธมิกานนท์ไปเป็นประธานเปิดนะครับก็มีความน่าสนใจนะก็มีการจัดขบวนแห่ชาติพันธุ์นะครับเดินแบบโชว์ด้วยแล้วก็มีการสาธิตภูมิปัญญาโอ้หลากหลายเลยนะครับ จากชาติพันธุ์ต่างๆบางส่วนเท่านั้นนะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับก็มาออกบูธมาจำลองวิถีชีวิตกันเราก็ได้ชมนะครับเอียวสุรชัยยังพาเด็กๆมาเที่ยวชมกันด้วยนะครับเพราะว่าเรามาร่วมงานแล้วนะไหนๆก็ไม่ได้หยุดแล้วเนี่ยนะครับก็พาเด็กๆมาร่วมกิจกรรมด้วยนะครับเปิดโลกทัศน์เปิดประสบการณ์นะครับได้เห็นสิ่งต่างๆที่น่าสนใจได้รู้นะครับว่าบ้านเราเนี่ยมีหลากหลายชาติพันธุ์ที่ควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุนนะครับอีกหนึ่งกิจกรรมครับที่บ้านถวายครับเขามีการเปิดงานเทศกาลลำไยบ้านถวายครั้งที่สองหนุนเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์แล้วก็กระตุ้นการท่องเที่ยวชุมชนด้วยนะครับบ้านถวายเนี่ยเขาก็มีของดีหลากหลายเนาะมีทั้งเรื่องของไม้แกะสลักนะครับแล้วก็ยังจัดงานเกี่ยวกับเทศกาลลำไยบ้านถวายกันด้วยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็มีท่านพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดนะครับบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะคึกคักเลยทีเดียวนะครับหลายๆคนไปซื้อลำไยแล้วก็เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักของบ้านถวายนะครับนอกจากนี้นะครับภายในงานเนี่ยยังมีให้ชิมลำไยฟรีด้วยนะแล้วก็มีบริการส่งฟรีสำหรับใครซื้อนะครับเพราะว่าได้รับการสนับสนุนกล่องส่งลำไยจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับเชิญชวนบริโภคลำไยกันนะครับลำไยบ้านเรานั้นอร่อยเป็นลำไยคุณภาพดีนะฮะไม่ใช่นอกฤดูนะตอนนี้เป็นลำไยในฤดูนะครับทานนี้อร่อยเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวค่อยมาพูดถึงเรื่องของbusiness matching ลำไยนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าธกส.เขามีกิจกรรมมีโครงการสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการอย่างไรบ้างวันนี้เอียวสุรชัยก็ไปร่วมกันนะครับเอาเป็นว่าช่วงนี้ให้ฟังเพลงเพราะๆกันก่อนแล้วกันเนาะเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยครับ

0: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เพลงเพราะๆนะครับจากพี่โป้โยคีเพลย์บอยนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าอยากมองเธอในแง่ร้ายนะแต่ที่ผ่านมาก็มองเธอในแง่ดีตลอดเลยนะครับเพลงเพราะๆนะครับเพลงเก่าที่หยิบยกมาให้ได้ฟังกันนะครับขอให้มีความสุขในช่วงนี้นะครับท่านผู้ฟังครับช่วงเช้าที่ผ่านมาเอียวสุรชัยได้ไปร่วมกิจกรรมนะครับทกส.จัด Business Matching นะครับคล้ายๆว่าเป็นการจับคู่ธุรกิจเนี่ยนะให้เจรจาให้ค้าให้ขายกันเกี่ยวกับลำไยคุณภาพเชื่อมโยงตลาดแล้วก็เพิ่มโอกาสรายได้ให้กับเกษตรกรนะครับเมื่อเช้านี้เขาจัดที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิวนะครับทางด้านนายดาวเอี้ยวถึงนะครับผู้อำนวยการทกส.ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบนครับก็ได้เป็นประธานในการเปิดจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจลำไยคุณภาพ Business Matching ภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรปีงบประมาณ2569นะครับเพื่อที่จะเพิ่มการเชื่อมโยงตลาดสร้างโอกาสทางการค้าแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรตามแนวทางตลาดนำการผลิตนะครับโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็ผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมนะครับเอี่ยวสุรชัยก็ได้ร่วมเป็นเกียรติในงานด้วยนะครับผู้อำนวยการทกส.ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบนกล่าวว่าทกส.เนี่ยเขาให้ความสำคัญกับการพัฒนาสินค้าเกษตรแล้วก็มุ่งสร้างโอกาสทางการค้าให้กับเกษตรกรผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตผู้ประกอบการและก็ผู้ส่งออกเพื่อที่จะเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตแล้วก็ยกระดับรายได้ของเกษตรกรนะครับอ่ะเขามีรูปแบบมีกิจกรรมอะไรบ้างในช่วงนี้เอี่ยวสุรชัยให้ท่านผอ.พี่ดาวเนี่ยนะครับได้มาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะพี่เขาเป็นคนใต้นะแต่อู้กำเมืองได้อ่ะโอ้ยเปิ้นขออู้กำเมืองอ่ะลองไปฟังกันถึงกิจกรรมนี้นะครับ
1: ครับต้องนำเรียนว่านะครับในวันนี้นะครับกิจกรรมในวันนี้ที่ออจัดขึ้นมาเนี่ยมันก็สืบเนื่องจากว่าในเรื่องของตัวผลผลิตลำไยเนี่ยนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยมันก็มีหลายส่วนงานที่เข้ามาส่งเสริมในเรื่องของการทำลำไยคุณภาพนะครับและจะยากอย่างใดคือลำไยคุณภาพเนี่ยมันมีราคาสูงกว่าปกติตัวไปซึ่งส่งผลกับพี่น้องชาวบ้านของเฮาพี่น้องเกษตรกรเนี่ยที่ปลูกลำไยเนี่ยทำให้ได้ราคาที่มันเป็นธรรมมากขึ้นอย่างเงี้ยนะครับทางนี้ทกส.ก็เลยได้มีการจัดกิจกรรมในเรื่องของการจับกู้ธุรกิจลำไยคุณภาพขึ้นมาเงี้ยครับผมซึ่งในการจับกู้ตรงเนี้ยนะครับมันจะส่งผลคือในเรื่องของตลาดนะครับเป็นสะพานเชื่อมกับผู้ประกอบการกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกับนิติบุคคลกับหน่วยงานภาครัฐนะครับที่สามารถจะเข้ามาช่วยเหลือในการสนับสนุนได้ครับซึ่งในปีนี้ลำไยในบ้านเฮาภาคเหนือนะครับมีอยู่ประมาณนะครับประมาณ 540,000 ตันนะครับซึ่งตอนนี้ลำไยก็นะครับได้มีการเก็บเกี่ยวไปแล้วก็ประมาณ 160,000 กว่าตันก็ประมาณสัก 30% นะครับคงเหลือประมาณสัก 380,000 ตันก็ประมาณ 70% ซึ่งในตรงเนี้ยนะครับทกส.เองก็ขออาสามาเป็นแกนกลางนะครับในการขับเคลื่อนในการจับคู่เนี่ยแมทชิ่งนะครับตามภาษาของเปิ้นนะครับแมทชิ่งว่าเฮ้อทางพี่น้องเกษตรกรทางผู้ผลิตนะครับได้พบปะกับผู้ประกอบการหรือว่าผู้ส่งออกนะครับแล้วก็รวมถึงพี่น้องที่อยู่ทุกวิภาคของประเทศเนี่ยได้บริโภคของที่มีคุณภาพนะครับนั่นคือลำไยคุณภาพของเฮาเนี่ยครับ
0: วันนี้เห็นมีกิจกรรมหลากหลายเนาะทั้งจับคู่แบบออนไซต์แล้วก็แบบออนไลน์ก็มีแล้วก็มีไลฟ์ขายผ่าน Facebook ด้วยนะครับ
1: ซึ่งในกิจกรรมเนี่ยนะครับในการดำเนินในการขับเคลื่อนงานในวันนี้ครับเฮามีอยู่3กิจกรรมนะครับหนึ่งก็คือไอ้กิจกรรมในเรื่องของตัวออนไลน์นะครับเอาคือผู้ประกอบการเนี่ยมานำเสนอผลผลิตของตัวเก่านะครับกับออนไลน์ได้อัพหูอัพทราบนะครับเนาะว่าตอนนี้เอามีลำไยอย่างอี้อยู่ที่อำเภอบ้านโฮงลำพูนนะครับอำเภอชอมพองของเชียงใหม่อย่างเงี้ยนะครับนั่นคือส่วนของออนไลน์แล้วก็เอามีในเรื่องของออนไซต์ตัวนะครับออนไซต์นั่นก็คือเหมือนกับว่าในส่วนของผู้ประกอบการเนี่ยนะครับที่เปิ้นมีตลาดของเปิ้นอยู่ละนะครับแต่เปิ้นยังบ่มีวัตถุดิบเตื่อก็มาปะกับกลุ่มหรือว่าพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ผู้ผลิตลำไยคุณภาพนะครับได้มาปะกันแหมห้องนึงตะกี้นะครับในห้องนะครับมีประมาณ10ผู้ประกอบการ นะครับนั่นคือกิจกรรมที่2แล้วก็กิจกรรมที่3เนี่ยเอาก็ผ่าน Facebook Live นะครับซึ่งก็เป็นพิเศษถือว่าเป็นไฮไลท์ของวันนี้เลยนะครับถือว่าเป็นไฮไลท์ของวันนี้เลยในเรื่องของตัว Facebook Live ตรงเนี้ยนะครับก็ผ่านเฟซของเพจของเชียงใหม่แชร์นะครับก็นะครับแต่ละคนก็ช่วยกันแชร์นะครับเพื่อประเด็นสําคัญคือเอาต้องการให้พี่น้องเกษตรกรที่ปลูกลําไยคุณภาพของเฮาเนี่ยนะครับได้ขายผลผลิตที่มีราคาแล้วก็ราคาที่เป็นธรรมครับผม
2: ท้ายนี้ใครให้ท่านได้เชิญชวนผู้บริโภคทั้งหลายได้มาอุดหนุนผลผลิตของเกษตรกรบ้านเฮาครับ
1: ครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับทุกท่านนะครับเราถือเฮาก็ถือว่าเป็นการช่วยนะครับเอาเป็นการช่วยเหลือผู้ผลิตนะครับซึ่งในการที่จะทําลําไยคุณภาพได้นั้นมันไม่ได้เกิดมาจากตัวเก่าคนเดียวนะครับมันจะมีหลายภาคส่วนหลายส่วนงานเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับบอกว่าจะเป็นในส่วนของสํานักงานเกษตรจังหวัดอย่างเงี้ยนะครับก็เข้ามาช่วยดูนะครับและในเรื่องของการทํากิจกรรมในวันนี้เฮาก็ได้รับเกียรติจากในส่วนของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะครับคือทุกภาคส่วนนะครับในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์อย่างทุกภาคส่วนนะครับอย่างผมอาจจะนะครับเอ่ยได้แบบหมดแต่ทุกภาคส่วนเอามีเจตนาที่จะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในการทำลำไยคุณภาพนะครับขอบคุณครับ

0: ถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกัน
1: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25
2: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับขอให้มีความสุขกันนะฮะท่านผู้ฟังครับเมื่อวานนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มาเปิดงานสสวอันล็อกที่เชียงใหม่ด้วยนะครับปลดล็อกโอกาส SME ภาคเหนือนะเขาก็บอกว่าให้ชูเอกลักษณ์อัตลักษณ์ท้องถิ่นเนี่ยเพื่อที่จะสร้างแต้มต่อให้กับธุรกิจของตนเองนะครับสสวนะครับหรือว่าสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะเขาก็มาจัดกิจกรรมวันที่1และ2สิงหาคมที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่หรือว่าเซ็นทรัลเฟสติวัลนั่นเองนะครับก็อยากจะให้ผู้ประกอบการเนี่ยในพื้นที่ภาคเหนือได้เข้าถึงความรู้บริการแล้วก็มาตรการสนับสนุนด้านต่างๆเพื่อที่จะให้เพิ่มมูลค่านะครับสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการด้วยนะครับทางท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าทางรัฐบาลเนี่ยนะครับก็อยากจะให้สสว.ได้มาช่วยผู้ประกอบการนะครับให้เข้าถึงอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่เลยนะครับการที่มาจัดกิจกรรมที่ภาคเหนือเนี่ยก็อยากจะให้ผู้ที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจได้เข้าถึงบริการแล้วก็เครื่องมือในการสนับสนุนพร้อมเปิดมุมมองในการนำทุนทางวัฒนธรรมแล้วก็เอกลักษณ์ของท้องถิ่นมาต่อยอดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เติบโตนะครับก็มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนะเขาจัดที่เชียงใหม่กันก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะไปจัดที่หาดใหญ่สงขลาในช่วงวันที่14ถึง16สิงหาคมไปจัดที่ชลบุรี21ถึง23สิงหาคมแล้วก็ขอนแก่นวันที่28ถึง30สิงหาคมนะครับเพื่อที่จะกระจายโอกาสสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME และประชาชนที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจสามารถเข้าถึงเครื่องมือในการพัฒนาธุรกิจได้โดยสสบยินดีที่จะร่วมสนับสนุนองค์ความรู้แล้วก็แนวทางต่างๆนะครับเวลานี้ก็ไล่หลังมาเร็วๆนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับท่านผู้ฟังครับช่วงเช้าที่ผ่านมาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ยกระดับทีม Case Manager พัฒนาศักยภาพดูแลผู้ที่ติดยาเสพติดแล้วก็จะเดินหน้าปฏิบัติการ90วันฟื้นฟูผู้ป่วยคืนสู่สังคมนะครับเขาจัดที่โรงแรม The Empress จังหวัดเชียงใหม่นะครับเมื่อเช้านี้ก็มีท่านรองผู้ว่าศิวธรรมิกานนท์ครับไปเป็นประธานในการเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักจัดการรายกรณีในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดนะครับซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นในช่วงวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้2วันด้วยกันครับก็มีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆทั้ง25อำเภอที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้เนี่ยนะมีทั้งในอำเภอผู้แทนฝ่ายทหารตำรวจสาธารณสุขแล้วก็อปท.มาเข้าร่วมนะครับเพื่อที่จะให้ความรู้ให้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดอย่างเป็นระบบนะครับตั้งแต่การประเมินปัญหาการวางแผนการรักษาการประสานส่งต่อการติดตามผลการเชื่อมโยงการฟื้นฟูกับครอบครัวชุมชนและก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาแล้วก็แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ในชุมชนของเรานะครับ

0: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25
1: ท่านผู้ฟังครับฝากกันไว้อีกหนึ่งเรื่องนะครับเกี่ยวกับการเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะอย่างที่บอกนะครับช่วงนี้อีคอมเมิร์ซนะครับลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะมาตรวจการประเมินเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเมืองเชียงใหม่หลายๆจุดเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมนะครับ 3-8 สิงหาคมนี้นะครับขอความร่วมมือชาวเชียงใหม่เป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับในช่วงที่เขามีการตรวจประเมินเนี่ยนะร่วมด้วยช่วยกันครับในการดูแลความสะอาดหน้าบ้านอาคารร้านค้าแล้วก็ขอความร่วมมือในการหลีกเลี่ยงการจอดรถกีดขวางทางเข้าออกโบราณสถานต่างๆนะครับที่เขาจะตรวจประเมินกันเนี่ยนะเพื่อให้เห็นว่าจังหวัดเชียงใหม่ของเรามีความพร้อมแล้วก็คู่ควรกับการเป็นมรดกโลกนะครับ8ที่8แหล่งที่ว่านี้ก็คือวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวงวัดสวนดอกพระอารามหลวงวัดพระสิงห์วรมหาวิหารวัดเจดีหลวงวรวิหารวัดเชียงมั่นแล้วก็กำแพงเมืองและคูเมืองเชียงใหม่ด้วยนะครับฝากขอความร่วมมือกันด้วยนะครับรักษาความสะอาดแล้วก็จอดรถให้เป็นระเบียบใกล้กับสถานที่ต่างๆที่เอี่ยวสุรชัยว่ามานี้นะครับแล้วเราเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้ตรวจประเมินร่วมกันนะครับเวลาหมดเวลาวันพรุ่งนี้ตอน 3:00 นกลับมาติดตามกันใหม่นะครับขอบคุณท่านผู้ฟังนะครับที่ได้ติดตามกันจนจบรายการนะฮะโชคดีทุกคนทุกท่านนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีร่วมเป็นสักขีพยานพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ประธานาธิบดีอินโดนีเซียสะท้อนมิตรภาพกองทัพของสองประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไประ
4: วังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
5: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
4: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
5: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีร่วมเป็นสักขีพยานพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ประธานาธิบดีอินโดนีเซียสะท้อนมิตรภาพกองทัพไทยอินโดนีเซียและความร่วมมือด้านความมั่นคงที่แน่นแฟ้น
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษกองทัพบกแด่นายปราโบโวซูบียันโตประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อเชิดชูเกียรติบทบาทและคุณูปการในการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยและอินโดนีเซียตลอดจนสะท้อนสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างกองทัพของสองประเทศสำหรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติที่มอบให้ในโอกาสต่างกราบกอบด้วยหมวกเบเล่สีแดงอันเป็นสัญลักษณ์ของกำลังรบพิเศษมีดรบพร้อมเชือกสีแดงซึ่งสื่อถึงความพร้อมรบความกล้าหาญและเกียรติยศของนักรบพิเศษปีกกระโดดร่มอันเป็นเครื่องหมายแสดงผ่านหลักสูตรส่งทางอากาศและเหรียญที่ระลึกเพื่อเป็นเกียรติและแสดงถึงมิตรภาพระหว่างหน่วยรบพิเศษของสองประเทศกติกาแก้วใสรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมน้อมรับคำพิพากษาศาลปกครองกลางคดีเพิกถอนประกาศกระทรวงยกระดับพาราคอสคอไพลีฟอสย้ำจุดยืนเดินหน้านโยบายอุตสาหกรรมสีเขียวเพื่อคุณภาพชีวิตประชาชน
7: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมน้อมรับและขอบคุณคำพิพากษาของศาลปกครองกลางที่มีคำวินิจฉัยยกฟ้องในคดีที่กลุ่มผู้ผลิตและนำเข้าสารเคมีเกษตรยื่นขอเพิกถอนประกาศกระทรวงในการยกระดับพาราควอสและคลอไพริฟอสให้เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่4โดยศาลชี้ชัดว่าการออกประกาศดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจที่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและสุขภาพของประชาชนซึ่งคำพิพากษานี้ถือเป็นบรรทัดฐานสำคัญที่ตอกย้ำว่าการดำเนินงานของภาครัฐต้องตั้งอยู่บนหลักนิติธรรมวิชาการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักทางนี้กระทรวงอุตสาหกรรมจะนำแนวคำวินิจฉัยมาเป็นกรอบในการกำกับดูแลกิจกรรมภาคอุตสาหกรรมและวัตถุอันตรายอย่างเคร่งครัดพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นในการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยจะเร่งเดินหน้าผลักดันนโยบายอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างจริงจังเพื่อยกระดับภาคการผลิตของไทย สู่มาตรฐานสากลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดการใช้สารอันตรายส่งเสริมเทคโนโลยีสะอาดและมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืนโดยไม่แลกมาด้วยคุณภาพชีวิตของประชาชนปฏิพลสรัพพรมมารายงาน
1: ยูเครนโจมตีคลังสินค้าของบริษัทอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ที่สุดของรัสเซียในแคว้นวลาดิเมียร์เพื่อกดดันให้รัสเซียเข้าสู่กระบวนการเจรจาสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายอเล็กซานเดอร์อัฟเดเยฟผู้ว่าการแคว้นวลาดิเมียร์ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงมอสโกของรัสเซียประมาณ180กิโลเมตรที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีคลังสินค้าแห่งหนึ่งของไวเบอร์ลี่บริษัทค้าปลีกออนไลน์และอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ที่สุดของรัสเซียในแคว้นวลาดิเมียร์ในวันนี้ส่งผลให้พนักงานที่อยู่ในคลังสินค้าแห่งนี้ต้องอพยพไปยังจุดปลอดภัยแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการโจมตีดังกล่าวทั้งนี้นับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมากองกำลังยูเครนโจมตีคลังสินค้าของบริษัทไวเบอรี่ประมาณ20แห่งในหลายพื้นที่ของรัสเซียโดยรัฐบาลยูเครนกล่าวว่าการโจมตีดังกล่าวถือเป็นการกดดันให้ทางการรัสเซียยอมเจรจาสันติภาพกับยูเครนเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่3สิงหาคม2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงค่ะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่26พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2500นะคะขณะที่ประทับแปรพระราชฐานอยู่ที่วังไกลกังวลหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะโดยตั้งพระทัยจะให้เป็นเพลงประจำวงอส.วันศุกร์นะคะและเพลงนี้ยังไม่มีชื่อค่ะต่อมาในวิชัยโกกิลกนิษฐ์ข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์จึงได้ประพันธ์คำร้องภาษาไทยชื่อไรกังวลและชื่อภาษาไทยอีกชื่อหนึ่งเกิดขึ้นในปี2516ในขณะนั้นบ้านเมืองอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงขอพระราชทานทำนองเพลงนี้ให้ท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคประพันธ์คำร้องอีกบทหนึ่งชื่อเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทยส่วนคำร้องภาษาอังกฤษคือเวนผู้ประพันธ์ถวายคือนายราอูลมังกลาปุสซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาของฟิลิปปินส์ขณะนั้นทั้งสองพระองค์เสด็จไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับฟิลิปปินส์ค่ะแต่คืนวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์นี้จะเป็นการบรรเลงนะคะ

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์เวนหรือไกลกังวลหรือเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทยเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่26และส่งพระราชนิพนธ์ในปี2500ค่ะท่านผู้ฟังคะเพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการรัศมีพระพรนั้นมีครูเพลงที่มาร่วมประพันธ์หลายท่านเลยทีเดียวนะคะเราจะเริ่มด้วยครูแก้วก่อนค่ะท่านประพันธ์คำร้องทำนองโดยอปส.หรือพลโทหม่อมหลวงขาบกุญชรอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ใช้นามแฝงว่าอปส.เลือกมาเพลงหนึ่งคือเพลงชื่นใจคุณภูนศรีเจริญพงศ์ขับร้องค่ะส่วนครูนาฏถาวรบุตรที่มาร่วมใส่ทำนองให้กับครูแก้วก็มีไม่มากเท่าไหร่นะคะเลือกมาเพลงหนึ่งจากการขับร้องของคุณมัณฑนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติเพลงธรรมชาติกล่อมขวัญ

ที่จบไปนั้นเป็นผลงานเพลงที่แต่งคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลค่ะคราวนี้จะเป็นครูแก้วร่วมกับครูสิริยงยุทธนะคะฟังเพลงดาวเจ้าชู้โดยคุณชวลีช่วงวิทย์ครูแก้วแต่งร่วมกับครูเวทคุณวินัยในเพลงถ้าเธอรักฉันและครูแก้วประพันธ์ร่วมกับหลวงสุขุมนายประดิษฐ์สุนทรภรณ์จะขับร้องในเพลงไม่อยากจากเธอ

สามเพลงที่จบเป็นนั้นก็เป็นผลงานที่ครูแก้วประพันธ์คำร้องกับครูสิริครูเวศและหลวงสุขุมในประดิษฐ์มาถึงคุณสุรัตน์ภุกเวศบ้างนะคะคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องร่วมกับครูเพลงที่ใส่ทำนองเราจะฟังสามท่านด้วยกันเริ่มแรกคุณสุรัตน์ภุกเวศกับครูเวศค่ะในเพลงปทุมไฉไลเพลงที่สองคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งร่วมกับครูสิริยงยุทธเพลงยอดยาใจสองเพลงนี้คุณวินัยจุลบุษปะขับร้องค่ะและเพลงที่สามคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐเลือกมาเพลงหนึ่งเหมือนกันคือเพลงจากดวงใจโดยคุณชวลีช่วงวิทย์ฟังเพลงแรกก่อนนะคะปทุมไฉไล

คุณชะอุ่มปัญจพันธ์ซึ่งประพันธ์คำร้องกับครูเพลงท่านอื่นอยู่หลายท่านเหมือนกันนะคะท่านแรกคืออปส.หรืออธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พลโทหม่อมหลวงขาบกุญชรค่ะเพลงข้องจิตสุนทรภรณ์ขับร้องกับคุณภูนศรีเจริญพงษ์เพลงที่สองคุณชะอุ่มปัญจพันธ์แต่งร่วมกับครูเวชสุนทรจามรเพลงวิมานใยบัวคุณวินัยและคุณอ้อยอัชราบันทึกเสียงและเพลงที่สามคุณชะอุ่มปัญจพันธ์ประพันธ์ร่วมกับคุณสมพงษ์ทิพยกลินฟังเพลงฝากลมจูบคุณวินัยและคุณชาวลีขับร้องสามเพลงนะคะเริ่มด้วยข้องจิต

นอกจากคุณชะอุ่มปัญจพันธ์แล้วอีกท่านหนึ่งคือทาตรีหรือคุณวิชัยโกกิลกนิษฐ์ค่ะท่านแต่งคำร้องร่วมกับครูเพลงหลายท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับครูเอื้อนะคะและก็ยังมีแต่งร่วมกับครูสมพงษ์ทิพยกลินเลือกมาเพลงหนึ่งคือสวรรค์บันดาลอีกเพลงหนึ่งทาตรีแต่งร่วมกับครูเวทในเพลงบุหลันด้านเมฆจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
1: ได้เลยเช็คมา
0: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
1: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับ

าลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรอบงบประมาณปี2570ยึดหลักงบสมดุลพร้อมพัฒนาโครงการเส้นเลือดฝอยต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
5: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
4: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรอบงบประมาณปี2570วงเงิน 93,000 ล้านบาทยึดหลักงบสมดุลพร้อมพัฒนาโครงการเส้นเลือดฝอยต่อเนื่อง
6: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ต่อสภากรุงเทพมหานครโดยจัดทำเป็นงบประมาณแบบสมดุลในกรอบวงเงิน 93,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 1,000 ล้านบาทโดยงบประมาณปีนี้มีภาระค่าใช้จ่ายสำคัญ 6,000 ล้านบาทจากส่วนต่างรายได้จากการจ้างเดินรถไฟฟ้า BTS ส่วนต่อขยายและค่าดอกเบี้ยโครงสร้างพื้นฐานซึ่งตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามคำเสนอแนะของสภาเพื่อจ่ายเป็นรายปีแทนการใช้เงินสะสมจ่ายขาดส่งผลให้เหลืองบประมาณบริหารจัดการจริงประมาณ 87,000 ล้านบาทและทำให้การจัดสรรงบลงทุนโครงการขนาดใหญ่ลดลงมาอยู่ที่ราว 18,000 ล้านบาทเป็นโครงการผูกพันเดิมและเริ่มโครงการใหม่เพียง14โครงการซึ่งเป็นโครงการเส้นเลือดฝอยต่อเนื่องวงเงินกว่า 6,600 ล้านบาทส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับรายรับที่อาจได้รับผลกระทบจากนโยบายรัฐบาลในการลดค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์ที่หายไปเกือบ 5,000 ล้านบาทนั้นจะนำเข้าหารือกับรัฐบาลเพื่อหาแนวทางชดเชยรายได้ดังกล่าวพร้อมเร่งรัดกระบวนการโอนรถไฟฟ้าสายสีเขียวคืนให้รัฐบาลตามมติครม.เพื่อลดภาระทางการเงินและนำงบประมาณกลับมาดูแลประชาชนในมิติอื่นๆต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจับมือ4กระทรวงขับเคลื่อนวาระแห่งชาติมหัศจรรย์ 2,500 วันสร้างโรงเรียนแห่งสุขภาวะ
7: นางพัทรวรรณ พัทรบวรวุฒิรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวในการประกาศความร่วมมือขับเคลื่อนวาระแห่งชาติงานมหัศจรรย์ 2,500 วันเพื่อส่งเสริมการเกิดและพัฒนาเด็กไทยคุณภาพร่วมกับ4กระทรวงณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีนำข้อมูลจากโครงการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายมาใช้เป็นฐานในการกำหนดนโยบายยกระดับสุขภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของเด็กไทยอย่างบูรณาการตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์จนถึงอายุ5ปีเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตสมวัย มีพัฒนาการเหมาะสมและเข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียมโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะขับเคลื่อนสถานศึกษาทั่วประเทศสู่การเป็นโรงเรียนแห่งสุขภาวะบูรณาการส่งเสริมสุขภาพเข้ากับการจัดการศึกษาพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ส่งเสริมโภชนาการกิจกรรมทางกายสุขภาพจิตและความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านมีสุขภาวะที่ดีและเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตเพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้เด็กไทยตั้งแต่ช่วงปฐมวัยเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยยอดนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยลดลงจากสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนใต้
8: นายสุรศักดิ์พันจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยผลการประเมินจำนวนนักท่องเที่ยวสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่าภาพรวมมีการชะลอตัวจากกลุ่มตลาดระยะใกล้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาจำนวน 567,312 คนลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า 17,086 คนหรือร้อยละ 2.92 คิดเป็นนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 81,045 คนต่อวันส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวโดยรวมหดตัวปัจจัยสำคัญมาจากข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และการปรับลดจำนวนที่นั่งโดยสารของสายการบินในเส้นทางอินเดียส่วนกลุ่มตลาดระยะไกลโดยเฉพาะตลาดยุโรปยังคงขยายตัวต่อเนื่องจากการเปิดเส้นทางการบินและการปิดภาคเรียนฤดูร้อนของเกาหลีใต้ที่ส่งเสริมกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบครอบครัวทำให้นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ19จากสัปดาห์ก่อนหน้าทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุดเป็นอันดับ4ของสัปดาห์นี้สำหรับสัปดาห์ถัดไปคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากแรงสนับสนุนการปิดภาคเรียนฤดูร้อนในจีนและเกาหลีใต้ปฏิพลสันทพรมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่3สิงหาคม2569บุญประกอบอบกลิ่นยังควบคุมเสียงอยู่ค่ะฟังเพลงชาติไทยที่รักโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติเพลงนี้ได้จากลายของเพื่อนฝันนะคะ

จบไปแล้วค่ะเพลงชาติไทยที่รักโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติต่อด้วยเพลงถิ่นไทยคุณอำพรชัดกุลขับร้องจากละครเรื่องมหาเทวีปี2481

พลงจากละครเรื่องมหาเทวีแสดงเมื่อปี2481คือเพลงถิ่นไทยคุณอัมพรชัดกุลขับร้องจบไปแล้วค่ะฟัง3เพลงต่อไปนี้เลยนะคะจะเริ่มด้วยคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติกลิ่นแก้มนางคุณสง่าอรัมภีศิลปินแห่งชาติแต่งต่อด้วยคุณสวรีประกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติพยางเดียวสั้นๆยิ้มผลงานของสุนทรียานาเวียงการและคุณสง่าอรัมภีสองศิลปินแห่งชาติค่ะและเพลงที่3มณีหยาดฟ้าฟังคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องเมื่อปี2503ผลงานของบุญช่วยกมลวาทิน

ช่วงต่อไปเราจะฟังเพลงจากแผ่นข้าง2แผ่นนะคะแผ่นแรกเริ่มด้วยราตรีเมืองจีนคุณเพ็ญแขกาลจารึกขับร้องค่ะบรรเลงด้วยวงสมานกาญจนพลินนะคะอีกหน้าหนึ่งคือล่องลำเจ้าพระยาคุณชาญเย็นแขขับร้องผลงานของครูเนียนวิชิตนันบรรเลงด้วยวงเนียนวิชิตนันเป็นแผ่นตราอัศวินแผ่นที่สองเริ่มได้คืนโสมส่องฟ้าโดยคุณชาญเย็นแขค่ะผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันอีกหน้าหนึ่งของคืนโสมส่องฟ้าคือบนเส้นทางชีวิตคุณสมจิตตัดจินดาขับร้องครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งนะคะทั้งสองเพลงนี้บรรเลงด้วยวงสง่าอารัมภีเป็นแผ่นตราอัศวินเช่นเดียวกัน

อีกชุดหนึ่งเป็นแผ่นข้างสองแผ่นเช่นกันแผ่นแรกเริ่มด้วยรักคนที่เขารักเราดีกว่าผลงานของครูสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาตินะคะอีกหน้าหนึ่งจากเสียงของคุณแผ่นสีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะพิมพ์ครวนผลงานของครูสง่าอารัมพีเช่นเดียวกันแผ่นที่สองคุณบุญช่วยฮิรัญจสุนทรและคุณเฉลาประสบศาสตร์เพลงรักฉันได้ไหมโดยวงดุริยะโยธินและอีกหน้าหนึ่งก็คือรอรักร้างคุณสมศักดิ์เทพานนท์ขับร้องค่ะและคุณสมศักดิ์ก็แต่งเองด้วยบรรเลงด้วยวงดุริยะโยธินฟังได้เลยนะคะสี่เพลงเริ่มด้วยรักคนที่เขารักเราดีกว่า

จะดูหรือคะช่วงอกไม่ได้ยกตรงคุณขามัวลงเลือกเพ้นไม่รู้เชิงเพ้นไม่ลองปรึกษาถ้าชอบ

0: ายว่ารักมีแล้วจะให้ไม่ซื้อไม่หา
1: ต้องชอบดอกนะคุณทาจะแท้จริงยังว่าจะแต่งงานลองนี
0: ้ลองกินลิ้นลอง
1: ให้ลองได้ฟรี
0: ถ้าเป็นของดีดังว่าจะมาเมาหมดแต่ฉันอยากรู้ของแถมนั้นอยู่อยู่ได้เล่าจ้ะ
1: ถ้าหากชอบกินคุณทั้งฉันนะเป็นไม่ใหม่จะแท้

ฟังคุณบุญช่วยฮิรัญสุนทรร้องเพลงนวลน้องล่องฟ้าเมื่อปี2496คุณบุญช่วยแต่งเองด้วยนะคะอีกหน้าหนึ่งคือเพลงหัวใจสลายโดยคุณวงจันทร์ไพโรจน์ค่ะทั้งสองเพลงนี้บรรเลงด้วยวงฮิรัญเนรมิตร

เราจะปิดท้ายรายการเพื่อนฝันด้วยเพลงใครเอ่ยคุณศรีสไลสุชาติวุฒิขับร้องนะคะคุณอาจินปัญจพันธ์และศาสตราจารย์ดร.แมนรัตน์ศรีกรานนท์ศิลปินแห่งชาติร่วมกันประพันธ์คืนนี้บุญประกอบอบกลิ่นดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่

แค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันอังคารเป็นช่วงของจิตตวิเวกเป็นช่วงเวลาที่จะพาท่านผู้ฟังให้ได้ฝึกสติพัฒนาสมาธิเพิ่มพูนปัญญาสู่การเข้าถึงอริยมรรคมีองค์แปดอย่างเป็นระบบเพื่อให้เราสามารถชำระกิเลสเห็นความจริงของชีวิตพบความสุขสงบก้าวพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงในหัวข้อที่เราจะทำการปฏิบัติในวันนี้คือเรื่องของการฝึกจิตให้เป็นสมาธิโดยการที่เราจะกำจัดนิวรณ์คืออุปสรรคของความสงบโดยเราจะนำการเทศของครูบาอาจารย์คือหลวงพ่อด็อกเตอร์สหัสที่ตัวปาโสหรือท่านพระครูสิทธิปปากรอดีตเจ้าวาดวัดป่าดอนไหนโศกหมายท่านผู้ฟังได้ฟังเพื่อเป็นการระลึกถึงท่านในงานที่เราจะจัดให้มีขึ้นในวันบุรพาจารย์ที่จะจัดให้มีในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมพุทธศักราช2569ณวัดบวรนิเวศวิหารที่คณะสูงกุฏินานาชาติชั้นที่1เดี๋ยวเรามาฟังธรรมเทศนาของท่านในเรื่องของวิธีการฝึกใจให้เป็นสมาธิและการกำจัดอุปสรรคของความสงบคือนิวรณ์ทั้ง5ขอเชิญมาฟัง
1: นั่งขัดสมาธิเอาขาขวาวางทับบนขาซ้ายเอามือขวาหงายทับมือเบื้องซ้ายวางไว้บนตักกำหนดรู้อะไร

รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมกระทบตรงไหนให้ตั้งสติไว้ตรงนั้นลมกระทบจมูกของเราเวลามันออกมันเข้านั้นมันกระทบตรงไหนให้เราตั้งสติรู้ไว้ตรงนั้นถ้าความคิดเราฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่นลืมลมหายใจเข้าออกนึกขึ้นได้ตั้งสติได้เอากลับมาไว้ที่เดิมคือมารู้อยู่ที่เดิมคือที่จมูกที่เรากำหนดรู้นั่นแหละทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจิตเราก็จะวางจากความยึดติดทั้งหลายหรืออารมณ์ต่างๆเรื่องต่างๆก็จะคอยรู้อยู่ที่ลมหายใจออกหายใจเข้าอย่างเดียวจะไม่คิดฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆซึ่งเรียกว่านิวรณ์เครื่องกลางกั้นไม่ให้จิตเราบรรลุความดีได้

ไม่ต้องนึกถึงลูกถึงหลานถึงบ้านถึงเดือนหรือนึกถึงทรัพย์สมบัติปัญหาต่างๆที่เกิดกับเรามาก่อนหรือยังไม่มาเกิดยังไม่เกิดกับเราแต่เราก็คิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็วางเสียจากอารมณ์เหล่านั้นจากเรื่องเหล่านั้นให้มาอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวคอยดูอย่างนี้แหละใจเราก็จะสงบเป็นหนึ่งมีเรื่องเดียวคือลมหายใจสติของเราก็จะอยู่กับลมหายใจจะไม่เผลอไม่คิดฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆได้อีกเรียกว่าจิตเรานิ่งเป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวเรียกว่าเป็นสมาธิเบื้องต้นเราต้องหัดจิตของเราที่ไม่เป็นสมาธินี่แหละให้เป็นสมาธิขึ้นมาปกติคนเรามีสมาธิอยู่คือคณิกะสมาธิความสงบนิดๆหน่อยๆไม่ฟุ้งซ่านวันไหวแต่ก็เป็นไปได้ช่วงระยะอันสั้นเราต้องทำให้ดีกว่านั้นอีกคือให้มีสติคอยเฝ้าดูลมระงับความรู้สึกฟุ้งซ่านออกไปได้เหลือแต่ความรู้กับสติอยู่ที่ลมหายใจนั้นจิตจะเป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวนี่แหละเรียกว่าอุปจารสมาธิถ้าจิตวางอารมณ์ทุกอย่างทุกเรื่องไม่มีอะไรคิดนึกเลยเหลือแต่รู้อย่างเดียวแต่สติก็ยังมีอยู่สมาธิก็ยังมีอยู่ความรู้สึกว่าเราจิตสงบก็มีอยู่แต่ว่าละเอียดมากเหลือแต่รู้อันนี้เรียกว่าจิตเป็นสมาธิขั้นอัปปนาสมาธิเป็นสมาธิที่แน่วแน่มั่นคงสมาธิอันนี้แหละที่จะเอาไปพิจารณาร่างกายตัวตนของเราให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ว่าตอนนี้เรายังทำเช่นนั้นไม่ได้เพราะจิตเรายังมีกำลังพอเราต้องฝึกหัดไปก่อนหัดจิตที่ไม่สงบนี่แหละไปเรื่อยๆจนมันสงบจนได้ที่จนมีแต่รู้อย่างเดียวถ้าทำได้ถึงขั้นนั้นก็เรียกว่าเราได้สมาธิขึ้นมาแล้วจิตใจเราจะสงบมีความสุขเบิกบานแจ่มใสไม่ฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆเลยเราต้องการให้อยู่กับเรื่องใดก็จะอยู่กับเรื่องนั้นอันนี้เรียกว่าจิตเราเป็นสมาธิแล้วแต่เบื้องต้นก็ให้ฝึกรู้ลมหายใจเข้าออกเท่านี้ถ้าจิตเราสงบละเอียดแล้วหรือสงบดีแล้วเราลองกำหนดดูว่าลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวก็ให้เรารู้ไว้ว่าขณะนี้ลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวให้คอยรู้อย่างนี้

0: แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายของเราเราก็คอยรู้ได้กำหนดได้เห็นได้อย่างนั้นจริงๆว่าลมไปทั่วตัวของเราลมระงับลงแทบจะกำหนดไม่ได้ท่านเรียกว่าระงับกายสังขารก็คือลมหายใจนั่นแหละหายใจกว้างขวางก็ลมหายใจนั่นแหละลมหายใจเล็กนิดเดียวแทบจะไม่รู้เลยอันนี้ก็คอยให้รู้ไว้เรียกว่าระงับกายสังขารลมสงบใจสงบลมนิดเดียวสติกับใจกับลมอยู่ด้วยกันเราต้องฝึกหัดอย่างนี้แต่ก็ใช้เวลาอยู่ไม่ใช่ว่าทำตอนนี้เลยจะได้ตอนนี้อันนี้แล้วแต่บุญวาสนานิสัยที่ได้อบรมมาแต่พบเก่าชาติก่อนให้คอยรู้ไว้บุญเรามีอยู่เราได้ทำบุญไว้อยู่เราจึงได้มาเกิดเป็นคนเกิดเป็นคนแล้วยังมีโอกาสได้มาฝึกปฏิบัติรักษาศีลให้ทานรักษาศีลบำเพ็ญคุณงามความดีฝึกหัดจิตใจให้เข้าถึงอัตถึงธรรมถึงมรรคผลนิพพานอันนี้เป็นบุญเป็นกุศลของเราเราทำไม่ได้ง่ายๆโอกาสที่จะให้เราว่างมาปฏิบัติธรรมนี่ไม่ใช่หาได้ง่ายๆคฤหัสถ์มีความเป็นอยู่สลับซับซ้อนยุ่งยากนานาประการแต่การฝึกการปฏิบัตินี้เราต้องฝึกหัดให้ชำนิชำนาญอยู่ตลอดเวลาเพื่ออะไรเพื่อความดีของเราเพื่อความสุขของเราเพื่อความบริสุทธิ์ในใจของเราเราต้องหัดทุกวันต้องฝึกเข้าสมาธิทุกวันเวลาต้องการสงบเวลาไหนก็ทำความสงบให้เกิดขึ้นในเวลานั้นได้ทันทีทำให้จิตของเราเบิกบานแจ่มใสอยู่ตลอดมีเมตตากรุณาอยู่ในใจตลอดไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีความอิจฉาริษยามีแต่ความเมตตากรุณาจิตมีแต่ความสุขนั่งอยู่ก็เป็นสุขยืนอยู่ก็เป็นสุขนอนอยู่ก็เป็นสุขเดินอยู่ก็เป็นสุขถ้าเราทำเป็นทำได้แล้วมันเป็นอย่างนั้นเห็นคนก็จะมีแต่ความเมตตาเห็นสัตว์ก็จะมีแต่ความเมตตาจิตใจเบาสบายมีความสุขทำให้มันได้ทำให้มันถึงเราได้โอกาสแล้วอย่าไปคิดคำนึงเรื่องอดีตที่ผ่านไปแล้วตอนนี้เรามีศีลแล้วแม้ตายลงในขณะนี้เราก็ไม่ไปสู่อบายภูมิต้องไปสวรรค์แน่นอนยิ่งเราได้หัดสมาธิยิ่งดีขึ้นไปอีกจิตเราเป็นสมาธิแล้วไม่ตกต่ำต้องไปสู่สุคติสวรรค์พรหมโลกถ้าฝึกหัดจิตใจของเราให้มันปล่อยวางไ เห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความเป็นอนัตตาคือไม่มีตัวตนสาระแก่นสารในตัวของเรานี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้าเราเห็นชัดอย่างนี้เราจะวางความยึดมั่นถือมั่นเราจะบรรลุธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นพระอริยบุคคลถ้าเป็นพระอริยบุคคลแล้วจิตใจของเรานี้จะไม่ไปตกต่ำเลยมีแต่ความสุขความเจริญมีแต่ความเบากายสบายใจตายไปแล้วก็ไม่ตกต่ำไปสวรรค์ไปพรหมโลกไปนิพพานเราสามารถไปได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะหัดใจของเราเนี่ยที่มันไม่สงบเนี่ยให้มันสงบได้อย่างไรที่อธิบายมาทั้งหมดนั้นคือวิธีฝึกหัดใจที่ไม่สงบให้เป็นใจสงบและให้รู้ทางความปล่อยวางเกิดมรรคเกิดผลขึ้นมาก็เรียกว่าเราเห็นธรรมของพุทธเจ้าการฝึกหัดนี่มีมากไม่ใช่เฉพาะตั้งสติรู้ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นลมเข้ายาวลมออกยาวลมเข้าสั้นลมออกสั้นลมใหญ่ลมเล็กอะไรต่างๆเหล่านี้นี่เป็นหลักที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เรียกว่าอานาปานสติสูตรสูตรที่ว่าด้วยลมหายใจเข้าหายใจออกพระพุทธเจ้าตรัสไว้มีอยู่16ขั้นตอนถ้าเราปฏิบัติเต็มตามความสามารถหรือว่าเต็มตามที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้นี้ทั้ง16ขั้นตอนนี้เราต้องได้เป็นพระอรหันต์ในชาติปัจจุบันนี้ทีเดียวแม้แต่เพียงว่าเรากำหนดได้ว่าลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านี้เราก็เชื่อว่าทำจิตสงบได้แล้วถ้าเราทำได้ทั้งหมดทั้ง16ขั้นนี่เราจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาชัดเจนในตัวเราเลยเราจะเห็นชัดมากเราจะเห็นความสงบความสงัดความเป็นหนึ่งความเป็นสุขทุกอย่างทั้ง16ขั้นนี้ว่าด้วยยังไงขอให้พระมหาไพบูลย์อ่านพระสูตรให้ฟังต่อไป
1: ภิกษุทั้งหลายอานาปานสติอันบุคคลเจริญกระทำไม่มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ก็อนาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรกระทำให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ก็เธอในกรณีนี้เมื่อไปแล้วสู่ป่าสู่โคนไม้หรือสู่เรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็มีสติรู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็มีสติรู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นหรือเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวง หายใจเข้าให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกจะย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้ทำการปรุงแต่งทางกายให้ระงับอยู่หายใจเข้าให้เราเป็นผู้ทำการปรุงแต่งทางกายให้ระงับอยู่หายใจออกเธอย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจเข้าให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจออกเธอย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งความสุขหายใจเข้าให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งความสุขหายใจออกเธอย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งการปรุงแต่งของจิตหายใจเข้าให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งการปรุงแต่งของจิตหายใจออกเธอย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้ทำการปรุงแต่งของจิตให้ระงับหายใจเข้าให้เราเป็นผู้ทำการปรุงแต่งของจิตให้ระงับอยู่หายใจออกเธอย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้าให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออกเธอย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทย์ยิ่งอยู่หายใจเข้าให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทย์ยิ่งอยู่หายใจออกเธอย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่หายใจเข้าให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจออกจะย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจเข้าให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจออกจะย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้พิจารณาเห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจเข้าให้เธอเป็นผู้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจออกทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจเข้าให้เป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจออกแต่ย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจเข้าให้เป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจออกแต่ย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจเข้าให้เราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจออกภิกษุทั้งหลายอานาปานสติสมาธิที่เมื่อเธอเจริญกระทำให้มากแล้วอย่างนี้แหละย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ
0: ่อันนี้เรียกว่าพระสูตรซึ่งเรียกว่าอานาปานสติสูตรพระสูตรที่กล่าวถึงเรื่องลมหายใจเข้าหายใจออก

ได้อย่างนี้ก็ประเสริฐแล้วแต่ถ้าทำยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกลมเข้ายาวก็เห็นลมออกยาวก็เห็นมีสติรู้อยู่ตลอดนั่นก็ชื่อว่าไปถูกทางแล้วสามารถพัฒนาจิตที่ไม่สงบให้สงบได้เลยสามารถชำระจิตที่ฟุ้งซ่านให้เป็นจิตที่สงบได้เลยถ้าเราสามารถทำได้ตลอดครบถึง16ขั้นเนี่ยเราจะละเอียดมากในเรื่องความสงบและการรู้อริยสัจแจ้งชัดหมดทั้งปวงจะรู้จริงเห็นจริงจะละเอียดอ่อนมากจิตใจของเราจะเห็นความสุขความสบายเหลือเกินนี่แหละเราเลือกเอาพระสูตรนี้มาสอนเราไม่ต้องทำหมดทั้ง16ขั้นหรอกทำเฉพาะ 2-3 ขั้นนี่เราก็รู้แล้วเราก็สามารถควบคุมใจเราได้แล้วเนี่ยอยู่ในท่ามกลางความวุ่นวายเราก็สามารถทำใจให้สบายได้สามารถทำใจให้เป็นธรรมะได้สามารถทำใจให้สงบเป็นหนึ่งได้สามารถกำจัดนิวรณ์เครื่องกลางกั้นความสงบหรือความสุขของเราได้เพราะฉะนั้นให้ทำให้ทำตามนี้ให้สังเกตดูลมเข้าก็ให้สังเกตดูลมออกก็ให้สังเกตดู

จิตของพระองค์จึงสงบลงพ่อพระองค์นึกถึงสมัยยังอยู่ในวัยเด็กอายุได้7ขวบกำหนดรู้ลมหายใจอยู่ที่โคนต้นว่าวันแรกนาขวัญของพระเจ้าสุทโธทนะสนมกำนันทั้งหลายก็ไม่ได้อยู่เฝ้าขออนุญาตไปดูงานเห็นไม่มีใครก็เข้าสมาธิดูโดยกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกจิตก็เป็นสมาธิขึ้นมาพระอาทิตย์บ่ายคอยแล้วก็ตามแต่ว่าต้นว่ายังเงาตรงอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไปนี่อำนาจของจิตที่เป็นสมาธิ

อาสานุสติญาณระลึกชาติหนหลังได้จูตุปาตญาณรู้การอุบัติของสัตว์ทั้งหลายรู้อาการเกิดการจุติของสัตว์ทั้งหลายว่าจูตุปาตญาณมีญาณอย่างรู้ว่าสัตว์โลกตายแล้วไปอยู่ไหนไปอยู่สวรรค์ไปอยู่พรหมโลกไปอยู่ที่ไหนก็สามารถกำหนดรู้ได้เห็นสัตว์ทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารนี้อาสวัคคายญาณปัญญาอันวิเศษอย่างรู้กิเลสในใจว่าชำระออกแก่แก่ได้หมดหรือยังอาสวัคคายญาณเดี๋ยวกำหนดรู้กิเลสว่าหมดแล้วหรือยังก็สามารถรู้ได้ว่าหมดแล้วสิ้นแล้วใกล้จะอรุณขึ้นพออรุณให้แสงขึ้นมาพระองค์ก็ชำระกิจของพระองค์ให้บริสุทธิ์จากกิเลสทั้งหลายทั้งปวงไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีมานะตัณหาไม่มีอวิชชาปิดบังได้เลยพระองค์รู้แจ้งชัดหมดทั้งกิเลสในใจของพระองค์ทั้งกิเลสของสัตว์โลกนั่นแหละเราก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเราก็คำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละมาปฏิบัติโกงกระทำสำเร็จมาแล้วครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติมาท่านก็ทำจนได้บรรลุมรรคผลทำตามคำสอนของ

0: ทายาทคือมีหวังที่จะได้บรรลุมรรคผลชั้นสูงต่อไปขอให้ตั้งใจปฏิบัติอย่าท้อถอยตั้งใจให้เข้มข้นการทำงานหรือการปฏิบัติก็ตามมันมีอุปสรรคทั้งนั้นเนี่ยความเหนื่อยความเมื่อยความหิวความกระหายความไม่สบายกายไม่สบายใจมันเป็นสิ่งขัดขวางสิ่งขัดขวางไม่ให้เราบรรลุไม่ให้ถึงเป้าหมายที่เราต้องการไม่ประสบความสำเร็จในการกระทำนั้นๆมันมีอุปสรรคด้วยกันทั้งนั้นแม้การปฏิบัติธรรมนี่ก็เหมือนกันมันก็มีอุปสรรคเราต้องรู้อุปสรรครู้ว่ามีอะไรบ้างในอุปสรรคของการปฏิบัติที่ทำให้เราไม่สามารถปฏิบัติได้ปฏิบัติถึงนี่มันเป็นเพราะอะไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าอุปสรรคของการปฏิบัติหรือทำสมาธิวิปัสสนาเนี่ยมันมีอยู่5 อย่างนี่สำคัญมากมันทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติข้อที่1กามฉันทะความพอใจรักใคร่ในกามตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องสัมผัสใจรับรู้อารมณ์มันเกิดความอยากกามฉันทะเนี่ยคือความอยากในกามคำว่ากามในที่นี้ไม่ใช่เรื่องผัวเมียอย่างเดียวหมายถึงทั้งวัตถุกามและกิเลสกามวัตถุกามไรนาสาโทวัวควายช้างม้าแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สินสมบัตินั่นนี่ต่างๆอันนี้เรียกว่ากามฉันทะคือเรียกว่ากามเรียกว่าวัตถุกามวัตถุทำให้เกิดความใคร่ความอยากวัตถุที่ทำให้เกิดความต้องการความยินดีเราระลึกถึงเรื่องเหล่านั้นอยู่ตลอดอย่างนี้จิตเราไม่สงบเราต้องทิ้งออกจากใจเราไปให้ได้เราจะเอาเข้ามาไว้ในใจให้มันถอยห่างออกจากใจของเราเรียกว่าวัตถุกามันนี่อยากเอามาเข้ามาวุ่นวายอยู่ในหัวใจเลยเราฝากของไว้โอ้ยหายซะน้ออะไรเงี้ยนี่แก้วแหวนเงินทองเพชรนิลกินดาเครื่องประดับตกแต่งของเราเราก็กลัวมันจะหายมันจะมีคนมาลักมาขโมยเอาไปจะอยู่ดีหรือเปล่าจะปลอดภัยหรือเปล่าอันนี้ถ้าเรายังคิดอยู่ใจของเราก็จะไม่สงบเป็นอุปสรรคของการปฏิบัติชนิดหนึ่งนี่แหละกิเลสกามล่ะเป็นยังไงกิเลสกามนี่คือราคะโทสะโมหะราคะก็ดีโทสะก็ดีโมหะก็ดีเรื่องความโลภความโกรธความหลงมันอยู่ในใจของเรานี่เรียกว่ากิเลสที่ชื่อว่ากิเลสเพราะมันเป็นของทำให้ขุ่นมัวมันขุ่นมัวอยู่ในใจอันนี้ก็เป็นอุปสรรคเรียกว่ากิเลสกามเป็นอุปสรรคของการปฏิบัติคิดถึงคนรักคู่รักหรือแฟนนั่นนี่ไปจิตใจมันก็ออกห่างจากความสงบไม่อยู่ในความสงบฟุ้งซ่านรำคาญอยู่ตลอดเวลาไม่เอาดีไม่ได้ว่างั้นเถอะอันนี้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาอุปสรรคของความสงบทางใจเราต้องแก้ไขโดยการพิจารณาให้เห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็เป็นของที่ต้องแตกสลายไปแต่เป็นของที่จะต้องทำใจให้ขุ่นมัวนี่เราต้องแก้ไขออกไปจากใจของเราให้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนี่เป็นของไม่เที่ยงไม่ว่าสิ่งใดก็ตามความรักก็เป็นของไม่เที่ยงความโกรธก็เป็นของไม่เที่ยงความโลภก็เป็นของไม่เที่ยงท่านจึงเรียกมันว่ากิเลสกิเลสมันเป็นเครื่องเศร้าหมองของใจทำให้ใจไม่สามารถบรรลุมรรคผลได้ใจเราขุ่นมัวใจเราเศร้าหมองอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองพยาบาทคือปองร้ายมุ่งร้ายต่อคนอื่นหรือความโกรธพยาบาทเนี่ยความโกรธความไม่พอใจความขัดเคืองในเรื่องต่างๆน้ำก็ไม่ดีข้าวก็ไม่ดีอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีมองไปดูทางไหนไม่ดีสักอย่างเลยอันนี้เรียกว่าผู้ที่มีความไม่พอใจหรือความโกรธอยู่ภายในอันนี้ก็จะเป็นอุปสรรคอันหนึ่งของการปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาเราต้องแก้ไขให้หมดไปคือให้คิดว่ามองให้ดีมองทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีในแง่ดีมองในแง่ดีอย่ามองในแง่ร้ายทุกสิ่งทุกอย่างล่ะต้นไม้ภูเขากุฏิบ้านเรือนแม้แต่ตัวตนของคนอื่นและตัวตนของเราบางทีก็ไม่โกรธให้คนอื่นนะโกรธให้ตัวเองให้มองในแง่ดีให้มองในแง่ดีทางดีสิ่งที่ดีเรื่องที่ดีสิ่งที่จะทำให้เกิดความสุขความสงบเราต้องเอาออกจากใจของเราให้ได้อันนี้เป็นอันที่สองเรื่องของพยาบาทมุ่งร้ายก็มาจากความโกรธนั่นแหละว่าไม่ถูกใจสักอย่างพูดอยู่ก็ไม่ถูกใจนั่งอยู่เฉยก็ไม่ถูกใจนอนอยู่ก็ไม่ถูกใจถ้าใจเราเป็นอย่างนี้ต้องแก้ไขต้องเข้าหาลมหายใจให้ได้ต้องอยู่ที่ลมหายใจต้องเข้ามาที่ลมหายใจทั้งอันที่หนึ่งและที่สองต้องเข้าหาลมหายใจให้ได้อันที่สามคือทินามิทะทินามิทะคือความง่วงเหงาหาวนอนโอ้ไม่ใช่ธรรมดานะความง่วงเหงาหาวนอนเนี่ยมันสามารถทําให้เราหลับได้นะนั่งสมาธิอยู่ก็หลับไปเลยไม่รู้หลวงพ่อเทศอะไรเนี่ยได้ยินแต่ว่าพุทโธพุทโธบางทีก็ไม่ได้ยินเลยหายไปลมหายใจมันก็หายไปกับลมไปเลยนี่หายไปเลยมันเป็นงั้นทินามิทะแปลว่าความง่วงเหงาหาวนอนเป็นอุปสรรคอันหนึ่งของการปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาหรือมรรคผลนิพพานเห็นไหมท่านพระโมคคัลลานะไปบำเพ็ญอยู่ที่บ้านกัลวาลมุตตคามเกิดความง่วงเหงาหาวนอนขึ้นมาอย่างใหญ่หลวงเลยพระพุทธเจ้าเสด็จไปแสดงธรรมให้ฟังบอกวิธีแก้ง่วงไว้8 วิธีมีวิธีที่สุดท้ายคือวิธีนอนถ้ามันทำยังไงใน7 วิธีที่ผ่านมามันยังไม่หายง่วงก็ให้นอนเสียพอนอนหลับไปก็ตั้งสตินอนไว้ตั้งสติไว้ว่าจะรีบลุกขึ้นถ้ารู้สึกตัวจะรีบลุกขึ้นนอนตะแคงข้างขวาเท้าเหลี่ยมเท้าให้หลับไปพอหลับไปตื่นขึ้นมาก็ให้รีบลุกเลยพอรู้สึกตัวก็ให้รีบลุกขึ้นอย่าไปเหยียดขี้ค้านขี้เกียจอยู่อันนี้ให้รีบลุกขึ้นล้างหน้าล้างตามี8 วิธีนั้นนะไม่ใช่ธรรมดานะความง่วงเหงาหาวนอนเนี่ยมันก็เกิดให้ขี้เกียจขี้ค้านไม่อยากทำงานไม่อยากทำกำหนดภาวนามันเบื่อมันหน่ายมันอิจฉาละอาใจเราต้องคอยกำกับหรือว่าคอยแก้ไขโดยการเอาน้ำลูบหน้าบ้างโดยการหลายอย่างมี8 วิธีอาตมาจำไม่ได้เอาบอกว่า8 วิธีอยู่แล้วกันนี่นั่นแหละวิธีแก้ความง่วงอย่างดีที่สุดที่พุทธเจ้าทรงสอนอันสุดท้ายนี่แหละอาตมาชอบมากเลยพอเหยียดขา2 ข้างแล้วก็นอนตะแคงก็งีบหลับไปสบายมากตื่นขึ้นมากับภาวนาได้เลยนี่จะแก้ไม่หายต้องใช้ระบบนี้ ตั้งแต่รูปหน้าทาตัวถูตัวเรื่อยไปให้เกิดความรู้สึกว่ามีแสงสว่างอยู่ตลอดเวลาก็หายง่วงได้วิธีเป็นวิธีแก้ไขไม่ให้ง่วงเหงาหาวนอนความง่วงเหงาหาวนอนเป็นอุปสรรคของการปฏิบัติอย่างหนึ่งต่อไปอุทจักกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจความฟุ้งซ่านรำคาญใจก็เป็นอุปสรรคอันหนึ่งเหมือนกันของการปฏิบัติเป็นอุปสรรคของการปฏิบัติผู้ปฏิบัติถ้ามีความฟุ้งซ่านรำคาญใจจิตมันก็ไม่สงบจิตก็ฟุ้งซ่านจิตก็ดิ้นรนกระสับกระส่ายก็หาวิธีแก้ไขระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ระลึกถึงคุณงามความดีที่เราเคยได้ทำมาแล้วในการก่อนให้มีจิตเมตตาต่อคนทั้งหลายต่อสัตว์ทั้งหลายต่อทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ในปรโลกให้มีจิตเมตตาความรำคาญใจก็จะหมดไปให้คิดถึงพระพุทธเจ้าบำเพ็ญเพียรพยายามหนักหน่วงขนาดไหนจับท้องถึงกระดูกสันหลังจับกระดูกสันหลังถึงท้องนี่เราจะเห็นพระโพธิสัตว์รูปพระพุทธเจ้าที่เป็นท้องโบ๋เข้าไปนั่นล่ะพระองค์ทำความภาคความเพียรอย่างหนักหน่วงจึงได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเราทำเพียงเท่านี้เราจะหมดกำลังใจเฉลือเราต้องเอาพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระองค์ทรงต่อสู้แม้กินข้าวเม็ดวันหนึ่งเท่ากับเม็ดถั่วเขียวนี่ร่างกายไม่มีอาหารเลยมีเท่านั้นแหละเท่าเม็ดถั่วเขียวนะร่างกายโบ๋ไปเลยเห็นโครงกระดูกมีเนื้อหนังหุ้มอยู่มีหนังหุ้มอยู่หุ้มกระดูกอยู่เท่านั้นนั่นแหละเราต้องคิดถึงพระพุทธเจ้าพระองค์บำเพ็ญเพียรแผ่เมตตาแก่สัตว์โลกใกล้ไกลปานไหนพระองค์ก็เสด็จไปโปรดเห็นไหมสุภัททะปริภาชกคนเดียวพระองค์เดินทาง3เดือนทั้งที่ป่วยอยู่น่ะเดินทาง3เดือนจึงถึงกุสินาราใกล้จะปรินิพพานแล้วสุภัททะปริภาชกจึงเข้ามาหาพระพุทธเจ้าจึงเข้ามาถามปัญหาถามเรื่องต่างๆพุทธเจ้าบอกว่าไม่จำเป็นต้องไปพูดถึงเรื่องอื่นมากเพราะเวลามันน้อยเราจะแสดงธรรมให้ฟังอากาเสวะปดังนัตติสมโนนัตติพาหิโลสมณะไม่มีนอกพุทธศาสนาเหมือนลอยนกไม่มีในอากาศชั้นใดเพราะฉะนั้นพระองค์ตัดเลยตัดสอนตรงๆเลยมรรคแปดยังมีอยู่ผู้ปฏิบัติตามมรรคแปดยังมีอยู่โลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์เลยนะไม่ใช่ว่าไม่มีในปัจจุบันนี้ไม่มีไม่ใช่มีพระอรหันต์มีเยอะมีหลายองค์หลายท่านรองลงมาก็มีสกิทาคาก็มีอนาคาก็มีโสดาบันก็มียังมีอยู่สำหรับผู้ปฏิบัติยังไม่หมดไปถ้าปฏิบัติตามมรรคแปดคือคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วย่อมสำเร็จสมความประสงค์และความตั้งใจที่เรามุ่งมั่นอบมาอบรมในข่าวครั้งนี้อย่างแน่นอนต้องมีหวังมีผลมีประโยชน์แก่เราอย่างแน่นอนถ้าเราปฏิบัติถูกต้องและทำให้จริงจังไม่ท้อถอยไม่หมดกำลังใจย่อมเกิดคุณงามความดีขึ้นมาเพราะเราปฏิบัติตามมรรคแปดปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีมีอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่เป็นของอุปโลกขึ้นเป็นของที่มีอยู่จริงพระพุทธเจ้าก็มีจริงพระธรรมก็มีจริงปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนพระเจ้าแล้วก็เป็นสุปฏิปันโนได้จริงเป็นพระอริยบุคคลโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันต์ได้จริงเราตั้งความเชื่อความเลื่อมใสขึ้นมาจิตใจเราก็จะไม่รำคาญไม่พะวักพะวนเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้พิจารณาให้ดีนี่แหละอุทจักกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจมันเกิดขึ้นแก่เราเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติธรรมของเราเราต้องพิจารณาถึงความดีของพระพุทธเจ้าความพยายามของพระพุทธเจ้าความดีของพระธรรม ความดีของพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังมีอยู่โลกนี้ยังไม่ว่างจากพระอรหันต์ให้เราคิดอย่างนี้นึกอย่างนี้จิตใจเราก็จะมีความเข้มข้นขึ้นมาก็จะตั้งใจปฏิบัติอย่างเต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็จะถึงความสุขความสำเร็จได้อันนี้เป็นอุปสรรคข้อที่สี่ข้อที่ห้าวิกิกิจฉาความลังเลสงสัยลังเลสงสัยนี่ก็เหมือนที่ว่ามาแล้วลังเลในพระพุทธเจ้าลังเลในพระธรรมลังเลในพระสงฆ์ลังเลในการปฏิบัติของเราว่าอย่างนี้ถูกหรือไม่ไม่แน่ใจไม่จริงใจไม่แน่ใจที่เราโอ้ยวิธีนี้คงไม่ดีวิธีนั้นน่าจะดีวิธีโน้นน่าจะดีนี่ลังเลสงสัยเนี่ยว่าวิกิกิจฉาความลังเลสงสัยสงสัยว่าเราทำอย่างนี้ไปมันจะสู้วิธีนั้นไหมสู้วิธีนี้ไหมนี่มันทำให้เกิดความลังเลแล้วเราต้องมั่นใจว่าเราทำอย่างนี้แหละนี่แหละคือคำสอนพระพุทธเจ้าที่จะทำให้เราเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้ให้เราคิดอย่างนี้ใจเราก็จะมีความเข้มแข็งขึ้นมาไม่ลังเลสงสัยในคุณพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ลังเลสงสัยไม่ทำให้ใจเสียกำลังหรือว่าทำให้ขวัญเสียหรือว่าทำให้ไม่สามารถปฏิบัติไปประสบความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นต้องแก้ไขความลังเลสงสัยของเราลังเลในพระพุทธเจ้าลังเลในพระธรรมคือคำสอนของพระองค์พระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าเนาะพระธรรมมีจริงหรือเปล่าเนาะปฏิบัติแล้วจะได้ดีจริงหรือเปล่าหรือจะเสียเวลาเปล่านี่คือความคิดของคนที่ยังไม่เข้าใจในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ายังไม่เข้าใจในความเป็นจริงพระพุทธเจ้ามีอยู่จริงมีหลักมีฐานมีสถานที่บอกให้ไว้ให้หมดมีเขาฝังที่ว่าที่ตรงนี้มีเสาอโศกอยู่ที่ตรงนี้เป็นที่ประสูติของพระพุทธเจ้าที่ตรงนี้เป็นที่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้าที่ตรงนี้เป็นที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่ตรงนี้เป็นที่แสดงธรรมจักรของพระพุทธเจ้าถ้าเราเข้าใจในความจริงเหล่านี้แล้วเราไม่สงสัยเลยจริงเราไปเห็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานที่พระองค์ได้เป็นมาเป็นไปแล้วที่พระองค์ทรงปองอายุสังขารนั่นนี่ก็มีหลักฐานไว้หมดเลยมีวัดอยู่มีหลักฐานอยู่ก็เป็นที่ของทางราชการเขาจะรักษาไว้เพื่อไม่ให้สูญหายไปหรือไปคนไปแกะเอาก้อนอิฐก้อนหินนะไปอันนี้มีอยู่จริงๆไม่ใช่ไม่มีหลักฐานเหล่านี้มีอยู่ในอินเดียพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงมีพระเมตตาสูงอดทนสูงทุกอย่างให้คิดดู3เดือนมาปวดเอาคนคนเดียวเดินทางอยู่3เดือนเพื่อมาปวดเอาคนคนเดียวคือสุภทัพปริภาชกพอปวดสุภทัพปริภาชกแล้วเป็นพระผู้สุภทัพปริภาชกได้บวชแล้วก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วพระพุทธเจ้าจึงเสด็จดับขันปรินิพพานทิ้งพวกเราไว้เบื้องหลังให้เราได้ยังมีธรรมะของพระองค์เป็นธรรมวินัยธรรมก็ดีวินัยก็ดีที่เราสาคตแสดงไว้แก่เธอทั้งหลายธรรมนั้นและวินัยนั้นจะเป็นศาสดาแทนตัวเราไม่ได้ตั้งคนอื่นเป็นเจ้าอาวาสไม่ตั้งคนอื่นเป็นศาสดาไม่ตั้งคนนั้นเป็นนี่เป็นเจ้าอาวาสเป็นรองเจ้าอาวาสเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสอย่างที่เรานี่ทำกันอยู่นี่นะอันนี้หมายความว่าไม่ตั้งใครเป็นศาสดาแทนพระองค์เลยตั้งธรรมตั้งวินัยเป็นศาสดาแทนพระองค์นะเราก็มั่นใจได้ว่าพระพุทธเจ้านี่ก็มีจริงพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าถ้าเราปฏิบัติตามแล้วก็ได้ดีจริงพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็มีอยู่จริงการปฏิบัติที่เราปฏิบัติอยู่นี้ก็ถูกต้องแล้วในทางที่จะให้ได้บรรลุมรรคผลจริงเราทำอย่างนี้ในใจของเราก็จะเกิดความมั่นใจและเข้มข้นขึ้นมาว่าเราตั้งใจทำอย่างนี้แหละยากง่ายยังไงก็สู้เอาอย่างนี้ไว้เป็นหลับกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละวันนี้มากแต่เราเอาส่วนเดียวสองส่วนมาปฏิบัติ ทำไมถึงเอามาน้อยเอาเวลามันไม่พอเอาขนาดนี้ก็ยังยากขนาดนี้แหละก็สามารถลัดไปสู่ความบรรลุมรรคผลได้เหมือนกันนี่แหละอุปสรรคของการปฏิบัติมีอยู่5อย่างกามฉันทะความพอใจรักใคร่ในกามทั้งวัตถุถูกกามและกิเลสกามพยาบาทความมุ่งร้ายคือความรำคาญใจความคิดปองร้ายคนอื่นคิดเบียดเบียนคนอื่นพูดง่ายๆว่าพยาบาทปองร้ายให้คิดอย่างนี้นี่แล้วก็อันที่สามคือทินมิทะความง่วงเหงาหานอนอันที่สี่อุทจักกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจอันที่ห้าวิกิกิจฉาความลังเลสงสัยในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในคุณงามความดีที่เรากระทำอยู่เรายังสงสัยอยู่ถ้าเราสงสัยอยู่การปฏิบัติของเราก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเท่ากับเสียเวลาไปเปล่าๆถ้าเราปฏิบัติแล้วเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในใจต้องแก้ไขทันทีจะได้หมดอุปสรรคในการทำความสงบแสดงมาก็เห็นว่าสมควรกี่เวลาอีกวังก็มีด้วยประการละเช่นนี
1: ้และที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือพระธรรมเทศนาเรื่องการฝึกหัดใจให้เป็นสมาธิและนิวรณ์ 5คืออุปสรรคของความสงบโดยพระครูสิทธิปปากรหรือหลวงพ่อด็อกเตอร์สะอาดทิโตปาโสอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหโศที่ข้าพเจ้าได้นำกันเทศของครูบาอาจารย์นี้มาให้ท่านผู้ฟังฟังเพราะว่าในวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2569นี้ทางมูลนิธิปัญญาภาวนาก็จะจัดให้มีงานบูรพาจารย์ซึ่งเป็นงานประจำปีของทางมูลนิธิในปีนี้ก็จะจัดขึ้นที่วัดบวรนิเวศวิหารเวลาบ่ายโมงตรงที่คณะสูงกุฏินานาชาติโดยในเวลาบ่ายโมงนั้นก็จะเป็นพิธีทักษิณานุปทานเป็นการที่เราสร้างบุญด้วยศีลด้วยทานและหลังจากนั้นก็จะเป็นการปฏิบัติบูชาโดยข้าพเจ้าก็จะนำกันเทศของหลวงพ่อประมาณครึ่งชั่วโมงเรามาฟังประวัติของท่านพร้อมกับฟังกันเทศของท่านประมาณครึ่งชั่วโมงและหลังจากนั้นก็จะเป็นการถามตอบปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติอีกครึ่งชั่วโมงก็ขอเชิญลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อดร.สะอาดทั้งหลายอยู่ในบริเวณใกล้เคียงที่มีความสะดวกที่จะเดินทางไปปีหนึ่งเราก็มารวมตัวกันสักครั้งหนึ่งที่จะมาระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์และนอกจากนี้ในปี2569นี้เราก็จะมีการรวบรวมเรื่องราวความประทับใจที่ลูกศิษย์ได้มีต่อครูบาอาจารย์เพื่อที่จะนำรวบรวมเป็นประวัติของหลวงพ่อจากมุมมองของลูกศิษย์ทั้งหลายและนอกจากนี้ก็จะมีการแจกธรรมเทศนาของหลวงพ่อเป็นการเทศที่ยังไม่ได้มีการเผยแผ่ในที่ต่างๆที่ข้าพเจ้าได้เก็บรวบรวมเอาไว้จากในอาร์คไรฟ์แล้วนำมาตัดต่อปรับเสียงให้ใหม่ก็จะนำมาแจกท่านผู้ฟังในงานวันนั้นด้วยในช่วงของจิตตวิเวกจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ขอบคุณ
1: ขอโทษ
0: ขอบคุณ
1: ขอโทษ
0: ขอบคุณ
1: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
0: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: เหนือข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงแรงงานรับฟังข้อคิดเห็นกลุ่มเครือข่ายแรงงานกรณีการปรับสูตรคำนวณบำนาญชราภาพแบบใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
2: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Volta สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
3: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: กระทรวงแรงงานรับฟังข้อคิดเห็นกลุ่มเครือข่ายแรงงานกรณีการปรับสูตรคำนวณบำนาญชราภาพแบบใหม่หรือสูตรแคร์
6: นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับผู้แทนสหพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทยหรือสสรท.และเครือข่ายสภาองค์การลูกจ้างกรณีการแสดงข้อคิดเห็นต่อการปรับสูตรคำนวณบำนาญชราภาพหรือแคร์ในการประชุมผู้แทนสสรท.และเครือข่ายสภาองค์การลูกจ้างได้สะท้อนข้อกังวลเกี่ยวกับการปรับสูตรคำนวณบำนาญชราภาพแคร์โดยเห็นว่าผู้ประกันตนบางส่วนอาจได้รับเงินบำนาญลดลงพร้อมเสนอให้รัฐบาลชะลอการดำเนินการเกี่ยวกับกฎกระทรวงดังกล่าวไว้ก่อนโดยนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์กล่าวว่าเรื่องดังกล่าวเมื่อเข้าสู่ครม.แล้วจึงเป็นอำนาจของครม.แต่จะนำทุกข้อกังวลเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อทราบและพิจารณาต่อไปสำหรับการหารือดังกล่าวทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์โดยกระทรวงแรงงานพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อให้การดำเนินนโยบาย

0: โยบายด้านประกันสังคมเป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตนทุกกลุ่มดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศประชุมทูตพาณิชย์ทั่วโลกขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำการผลิตเร่งขยายตลาดผลไม้แปรรูปไทยสู่ตลาดโลก
2: นางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศหรือทูตพาณิชย์ทั่วโลกเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายขยายตลาดผลไม้แปรรูปไทยภายใต้แนวคิดตลาดนำการผลิตโดยใช้ความต้องการของตลาดโลกเป็นตัวกำหนดทิศทางการผลิตและพัฒนาสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าผลไม้ไทยสร้างรายได้ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการโดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ทูตพาณิชย์เร่งผลักดันการทำตลาดผลไม้แปรรูปเชิงรุกโดยส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลไม้ไทยเช่นทุเรียนมังคุดลำไยมะพร้าวและมะม่วงผ่านการแปรรูปเป็นสินค้ามูลค่าสูงทั้งกลุ่มอาหารอาทิฟรีดรายอบแห้งแช่แข็งเพียวเร่ซอสและไอศกรีมรวมถึงผลิตภัณฑ์กลุ่มสุขภาพและสินค้าไบโอเบสพร้อมขยายตลาดผ่านงานแสดงสินค้านานาชาติงานไทยเฟสติวัลเครือข่ายร้านอาหารไทยซีเล็กและกิจกรรมจับคู่ธุรกิจควบคู่กับการให้ข้อมูลด้านกฎระเบียบประเทศคู่ค้าและเชื่อมโยงผู้ส่งออกกับผู้ผลิตรายย่อยเพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานที่เข้มแข็งปุริมปราศภาภาครายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับไปรษณีย์ไทยเชื่อมเครือข่ายบริการ 50,000 จุดรองรับธุรกิจดิจิทัลขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศ
3: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวในโอกาสก้าวสู่ปีที่144ไปรษณีย์ไทยว่าจากการที่ประเทศไทยกำลังก้าวสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลข้อมูลและแพลตฟอร์มสิ่งท้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับและเชื่อมโยงประชาชนภาคธุรกิจและภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลักดันให้ไทยสู่การเป็นประเทศแห่งโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการและโอกาสทางเศรษฐกิจได้อย่างเท่าเทียมมุ่งเน้นการขยายขอบเขตการให้บริการที่มากกว่าการรับส่งพัสดุแบบเดิมครอบคลุมถึงระบบบริการเอกสารดิจิทัลสำหรับภาครัฐการพัฒนาแพลตฟอร์มโพสต์มาร์ทเพื่อเปิดช่องทางขายสินค้าออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยและการเชื่อมโยงระบบขนส่งเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่พร้อมเตรียมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลโดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และชุมชนเนื่องจากไปรษณีย์ไทยมีจุดแข็งสำคัญคือเครือข่ายที่ครอบคลุมและเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศด้วยจุดบริการกว่า 50,000 จุดทั่วประเทศเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันอังคารที่4สิงหาคม2569แรม6ค่ำเดือน8ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนะคะพิริยาพรวงอุบลค่ะและอยู่กับคุณสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะสวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
1: สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะสำหรับเช้านี้นะคะก็ยังคงมีฝนลงมาเหมือนเดิมนะคะใครที่จะเดินทางก็ระมัดระวังกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามากับทีมงานค่ะคุณสุวิทย์สมนัสแล้วก็ยังมีคุณสายชนีสั่งค่ะส่วน Facebook Live วันนี้นะคะขึ้นไลฟ์ผ่านทางเพจของข่าวยามเช้าน้องๆจากทีมนิวมีเดียค่ะสามารถติดตามรับฟังได้นะคะทางหน้าปัดวิทยุ FM 92.5 MHz และ105 MHz ค่ะส่วน AM ค่ะรับฟังได้ทาง AM 819 891 GHz พร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเลยค่ะใครอยู่จังหวัดไหนไปฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยนะคะหรือว่าใครที่จะรอตีคล้องร้องข่าวกับคุณปูบุญมาสีมาศก็สามารถรับฟังได้นะคะจากทางหอกระจายข่าวหมู่บ้านนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เลยนะคะคุณปูจะมาตีคล้องร้องข่าวให้ฟังค่ะ
0: ตอนนี้ช่องทางออนไลน์ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะที่เพจข่าวยามเช้าคุณผู้ฟังที่ทยอยเข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยมาได้เลยนะคะอย่างบางคนน่ะคือเข้ามาถึงปุ๊บคอมเมนต์ก่อนเลยก
1: ็
0: ได้แต่ว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วย
1: ใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้มีข่าวดีใช่ไหม
0: ใช่ คือต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยมาพร้อมกับเขาเรียกว่ามีเล็กๆน้อย
1: ๆของ
0: รางวัลของที่ระลึกนะคะมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะติดตามเดี๋ยวต้องติดตามนะ
1: ค่ะ
0: นะคะคือช่วงแรกของรายการนะคะก่อนที่จะไปดูว่าเอ๊ะวันนี้มีของที่ระลึกอะไรน่ารักน่ารักมาฝากคุณผู้ฟังเนี่ยดูพยากรณ์อากาศก่อนค่ะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยยังคงมีต้องบอกว่าติดตามกันเขาเรียกว่าอะไรประกาศแจ้งเตือนฝนยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะคะโดยเฉพาะหลายพื้นที่เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะฝนก็จะอยู่ที่ประมาณ 60% ของพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็จะมีภาคตะวันออกนะกรุงเทพปริมณฑลเองก็เช่นเดียวกันค่ะฝนจะมีฝนฟ้าคะนองนะคะส่วนมากเนี่ยจะอยู่ในระหว่างบ่ายถึงค่ำนะคะส่วนภาคใต้ค่ะไม่ว่าจะเป็นฝั่งอ่าวไทยวันนี้นะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่ง 40% ของพื้นที่ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนเยอะหน่อยนะคะ 60% ของพื้นที่เลยค่ะภาคกลางวันนี้นะคะฝน 40% ของพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็เฝ้าระวังระมัดระวังกันนะเขามีการประกาศเตือนโดยเฉพาะภาคใต้นะคะกระบี่พังงาระนองนะเฝ้าระวังกันไว้หน่อยนะคะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะนอกจากสภาพอากาศที่อาจจะต้องระมัดระวังแล้วนะคะสุขภาพก็ไม่แพ้กันค่ะต้องดูแลสุขภาพควบคู่กันไปด้วยค่ะมาติดตามเรื่องข่าวสารกันเลยค่ะข่าวแรกนะคะเป็นเรื่องของที่ทางกองทัพเรือได้มีการจัดพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่พิธีสงฆ์และเส้นไหว้แม่ย่านางเรือพระราชพิธีก่อนที่จะมีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งทั้ง4ลำลงน้ำในการจัดขบวนพระยุหญาตราทางชลมารคค่ะโดยทางด้านของพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือได้เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่พิธีสงฆ์แล้วก็เส้นไหว้แม่ย่านางเรือพระราชพิธีจำนวนทั้งสิ้น14ลำด้วยกันค่
0: ะ
1: ในการที่จะจัดขบวนพระยุหญาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะกองทัพเรือสำนักพระราชวังและกรมศิลปากรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมกันดำเนินการซ่อมแซมเรือพระที่นั่งและเรือในริ้วขบวนพร้อมทั้งให้มีการฝึกซ้อมฝีพายการเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพระยุหญาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569ค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยในส่วนที่กองทัพเรือได้รับมอบหมายนะคะก็จะมีการเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลการฝึกซ้อมฝีพายการซ้อมทำเรือพระราชพิธีและการเตรียมทำท่าเรือเทียบท่าเรือด้วยค่ะในส่วนของ การซ่อมบำรุงเรือพระราชพิธีนะคะทางด้านของอู่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือก็ได้ดำเนินการสำรวจแล้วก็มีการซ่อมเรือพระที่นั่งเรือรูปสัตว์ด้วยวิธีศิลปะภูมิปัญญาประมงพื้นบ้านค่ะมีการตอกหมันเรือซึ่งเป็นการนำได้ดิบมาตอกเข้าบริเวณร่องระหว่างไม้กระดานเรือให้แน่นค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำซึมเข้าเรือจากนั้นจึงชันยาเรือพร้อมกับผสมกับน้ำมันยางยาแนวในร่องของเรือนะคะแล้วก็ทาทั่วทั้งบริเวณนอกลำเรือด้วยเพื่อป้องกันเพลียงกินไม้ที่จะทำให้เรือนั้นผุเร็วขึ้นค่ะซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วก็ได้ส่งมอบให้กรมศิลปากรดำเนินการประดับตกแต่งเรือตามแผนปฏิบัติการการจัดขบวนเรือพระยุหยาตราทางชลมารคซึ่งอยู่ในการดูแลของสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรนั่นเองค่ะ
2: ค่ะเมื่อวานนี้ก็มีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมด้วยนะคะรวมไปถึงตัวแทนจากกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็คือพี่ธนิมรัตน์นะคะผู้อำนวยการกองส่งเสริมการประชาสัมพันธ์กิจการพิเศษกรมประชาสัมพันธ์ก็เข้าร่วมพิธีด้วยค่ะด้านท่านผบ.ทร.นะท่านก็บอกว่าภาพรวมการเต็มงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยตามแผนขณะนี้อยู่ระหว่างการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพายในแม่น้ำแบบแยกส่วนค่ะเพื่อปรับทักษะจากการพายบนบกสู่การพายในน้ำจริงก่อนนำมารวมขบวนใหญ่นะคะกำลังพลทุกคนมีความพร้อมแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ถวายพระเกียรติสูงสุดค่ะโดยจะมีการฝึกซ้อมย่อย10ครั้งด้วยกันและซ้อมใหญ่อีก2ครั้งนะคะจะดำเนินการควบคู่ไปกับการประเมินสภาวะกระแสน้ำอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะก็เดี๋ยวรอปลายปีนี้นะคะพี่กบความสวยงามโดยเฉพาะของเรือสุพรรณหงส์นี่คือแบบว่าถ้าไปอยู่กลางลำน้ำแล้วแสงแดดสะท้อนโอ้โหสวยมาก
1: สวยงามนะคะแล้วก็หาดูไม่ได้แล้วมีที่ประเทศไทยที่เดียวค่ะก็รอชมนะคะบรรยากาศนี้ด้วยค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งตอนนี้ท่านก็อยู่ที่ต่างประเทศด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ล่าสุดเนี่ยเรื่องของการดูแลชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนใต้ค่ะท่านนายกก็กำชับนะคะให้ฝ่ายปกครองนั้นดูแลชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนใต้ด้วยค่ะถึงแม้ว่าท่านเนี่ยไม่ได้อยู่ในเมืองไทยก็
2: แต่สั่งการไ
1: ปแล้วนะคะหลังจากมีการเกิดเหตุคนร้ายยิงเจ้าหน้าที่พร้อมกับเร่งปราบปรามยาเสพติดการค้าของเถื่อนซึ่งท่านนายกก็บอกเลยนะคะว่าแบบใจนักเลงเลยนะบอกว่าใครแย้มเนี่ยโดนจับหมดนะจัดการทันทีไม่มีการยกเว้นนะคะไม่มีการมาพูดคุยหรือว่าเคลียร์ประเด็นอะไรก็แล้วแต่ไม่มีทั้งสิ้นค่ะท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็พูดถึงความคืบหน้ากรณีเกิดเหตุคนร้ายยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ตากใบค่ะก็ส่งผลให้เจ้าหน้าที่บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมานะคะรายการข่าวยามเช้าในนามของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งด้วยนะคะทางด้านของผู้บัญชาการทหารบกรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็ทีมงานเนี่ยได้ลงพื้นที่ไปดำเนินการแล้วค่ะแล้วก็กำชับให้ฝ่ายปกครองเนี่ยเข้าไปทำงานร่วมกันเพื่อดูแลชาวบ้านนะคะสำหรับกรณีที่สถานการณ์ชายแดนใต้นั้นไม่ได้มีการไม่ได้มีแค่กลุ่มเห็นต่างเท่านั้นแต่ยังมีปัญหาในเรื่องของยาเสพติดแล้วก็การค้าของเถื่อนซึ่งก็ได้กำชับนะคะแต่ว่าก็กำชับอะไรได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยท่านนายกบอกว่ายืนยันนะคะว่าได้กำชับเรื่องนี้แล้วแล้วก็เรื่องของยาเสพติดด้วยเราเองก็เร่งปราบอย่างเต็มที่ในขณะเดียวกันนะคะ6สิงหาคมนี้เนี่ยประธานาธิบดีของเมียนมาก็จะมาเยือนประเทศไทยด้วยเพื่อที่จะพูดคุยเรื่องยาเสพติดแร่ธาตุที่อยู่ในแม่น้ำแล้วก็ปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างจริงจังเสียทีนะคะส่วนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งกรณีการค้าของเถื่อนยาเสพติดก็ดำเนินการแล้วนะคะซึ่งท่านนายกก็บอกว่ามีการจับกันตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะว่าไม่ได้รู้ว่าใครเนี่ยจะทำผิดกฎหมายบ้างแต่ว่าถ้าลองเข้ามาท้าทายกฎหมายเนี่ยท่านนายกบอกว่าเราไม่ไว้หน้าดำเนินการจับกุมในทุกเรื่องซึ่งในขณะนี้เนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้จัดซื้อรถเอ็กซเรย์เรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ค่ะ
1: พร้อมที่จะปูพรมนะคะตัวอย่างที่กรณีที่จังหวัดระนองค่ะก็ได้มีการจับของเถื่อนได้มูลค่าถึงประมาณ200-300 ล้านบาทเพราะฉะนั้นก็ เอาให้เดี๋ยวเราก็จะมาท้ากันดูนะคะว่ายาเสพติดกับของเถื่อนเนี่ยถ้ามาให้เห็นเนี่ยหรือว่ารู้ร่องรอยเนี่ยจับปรับแน่นอนค่ะล่าสุดเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาจับได้ที่จังหวัดชุมพรเช่นกันนะคะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเป็นเครือข่ายเดียวกันหรือเปล่านะคะแต่ว่าท่านนายกก็บอกว่าถ้าแอบมาเนี่ยก็โดนจับเหมือนกันเออท่านนายกบอกว่าเคลียร์ไม่ได้นะไม่เคลียร์เด็ดขาดไม่พูดไม่คุยด้วยแล้วก็ขอให้ความมั่นใจกับประชาชนว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยไม่มีการเคลียร์แน่นอนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทำหน้าที่แบบให้เห็นชัดเลยนะคะคือโปร่งใสว่างั้นแหละแล้วก็สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้ในขณะที่เหตุปะทะเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานก่อนเนี่ยที่จังหวัดยะลาท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้รับรายงานทุกอย่างเหมือนกันซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็มีหน่วยงานที่รับผิดชอบกำกับดูแลอยู่แล้วตามนโยบายข้อสั่งการดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วก็มีการระงับเหตุมีการป้องปรามคนที่ทำผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายซึ่งจะต้องกลับมาก็จะต้องมาถามกันอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าอำนาจอยู่ที่นั่นหมดแล้วท่านก็มอบหมายไปแล้วส่วนสถานการณ์ในขณะนี้ได้มีการเลื่อนการพูดคุยที่ได้บอกว่ามีการเลื่อนพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างจะทำให้สถานการณ์ในพื้นที่บานปลายหรือเปล่านั้นท่านนายกบอกว่าพูดคุยก็พูดคุยไปส่วนเรื่องของการปราบปรามก็ดำเนินการไปควบคู่กันไปไม่มีปัญหานะคะนอกจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงเป้าหมายในการที่จะเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งขณะนี้ท่านอยู่ที่นั่นด้วยนะคะระหว่างนี้แหละค่ะเมื่อวานนี้และวันนี้นะคะทุกเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องของความสำคัญนะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความมั่นคงนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวคุณพลอยน่าจะอัปเดตอีกรอบนึงนะคะ
2: ใช่ค่ะขณะที่ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเมื่อวานนี้ก็เดินทางเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการนะ
1: คะ
2: โดยมีนายบราโวนะคะซูบียันโตประธานาธิบดีของสาธารณรัฐอินโดนีเซียค่ะให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นแล้วก็สมเกียรตินะคะที่ทำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซียที่กรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียค่ะก็มีการจัดพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งการจัดพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการครั้งนี้เนี่ยก็สะท้อนถึงมิตรภาพอันแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศแสดงถึงความไว้วางใจนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างไทยกับอินโดนีเซียแล้วก็เป็นการเยือนทางการของท่านนายกรัฐมนตรีนัดของท่านอนุทินเนี่ยในรอบ15ปีนะคะภายหลังเสร็จสิ้นพิธีค่ะท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ทางด้านของประธานาธิบดีอินโดนีเซียนั้นมีการหารือกันเป็นกลุ่มเล็กนะคะต่อด้วยการไปหารือทวิภาคีแบบเต็มคณะก่อนจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารสำคัญจำนวน2ฉบับด้วยกันแล้วก็จะมีการแถลงข่าวร่วมของทั้ง2ประเทศด้วยซึ่งการเยือนครั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะไม่ใช่เพียงแค่เป็นการกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตนะคะพี่กบแต่ว่าเป็นการลงนามความร่วมมือที่มุ่งเน้นแอคชั่นแพลนค่ะทั้งด้านของความมั่นคงนะคะการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการส่งออกการค้าแล้วก็การลงทุนด้วยเพื่อที่จะสร้างผลประโยชน์สูงสุดแล้วก็จับต้องได้ให้กับคนไทยทุกคนไม่ใช่แค่ไปพูดคุยกันแต่ว่าเขากางแผนแอคชั่นแพลนว่าจะทำอะไรร่วมกันให้เห็นเป็นรูปธรรมนะคะนี่ก็เป็นการเยือนของท่านนายกรัฐมนตรีนะเห็นรูปภาพแล้วสมเกียรติจริงๆนะคุณผู้ฟังติดตามดูข่าวแล้วก็ดูภาพได้ที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทยคุณอนุนเขาก็จะอัปเดตให้เราได้ติดตามกันนะคะ
1: ค่ะมาติดตามอีกประเด็นหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของข้อพิพาทกรณีที่นายทอมแอนดรูผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนนะคะที่ได้มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ในกัมพูชาซึ่งทางด้านของนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ออกมาชี้แจงค่ะว่ารัฐบาลไทยเนี่ยไม่เห็นด้วยกับหลายประเด็นเลยนะพร้อมกับยืนยันว่ารายงานดังกล่าวเนี่ยเป็นเพียงความเห็นของผู้เสนอรายงานตามอานัตของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเท่านั้นยังไม่ใช่รายงานอย่างเป็นทางการของสหประชาชาติแล้วก็ยังต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของประเทศสมาชิกอีกด้วยค่ะท่านศรีหศักดิ์เองก็บอกว่าผู้เสนอรายงานเนี่ยไม่ได้ประสานหรือว่าเปิดโอกาสให้ฝ่ายไทยเนี่ยชี้แจงข้อเท็จจริงเลยก่อนที่จะมีการเผยแพร่ข้อมูลแล้วก็รายงานบางส่วนเนี่ยถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองด้วยซึ่งไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของทั้งสองประเทศที่ตกลงหลีกเลี่ยงการโจมตีในเวทีระหว่างประเทศค่ะและสำหรับเนื้อหาที่กล่าวที่ถูกกล่าวถึงผู้พลัดถิ่นชาวกัมพูชาไทยเห็นว่าตัวเลขที่อ้างอิงเนี่ยสูงเกินไปและไม่สะท้อนข้อเท็จจริงด้วยขณะที่รายงานนั้นยังละเลยความ ความสูญเสียของผู้ฝ่ายไทยที่เกิดจากเหตุปะทะด้วยไม่มีการรายงานเรื่องนี้เลยนะคะแล้วก็ข้อกล่าวหาเรื่องการผลักดันแรงงานกัมพูชากลับประเทศไทยยืนยันว่าไม่เคยดำเนินการลักษณะนี้พร้อมกันนี้ไทยจะเดินหน้าผลักดันประเด็นอาชญากรรมข้ามชาติแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการค้ามนุษย์ในการประชุมมนคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติต่อไปค่ะพร้อมได้พร้อมกับเรียกร้องให้กัมพูชานั้นเร่งปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมนี้ด้วยนะคะอย่างจริงจังเสียทีค่ะ
2: ค่ะการเขียนรายงานแบบนี้เนี่ยโดยที่ไม่ถามเราสักคำเนาะไม่ให้เราเปิดโอกาสชี้แจงอย่างนี้ก็ไม่เป็นธรรมกับเราเหมือนกันนะคะมาดูเรื่องของการออมกันบ้างค่ะโดยพันธบัตรรัฐบาลคือก่อนหน้านี้เนี่ยคุณผู้ฟังจะได้ยินกระแสเขาบอกว่าเปิดแค่ประมาณ20
0: ดิฉันไม่
2: กว่านาทีหมด
0: ว
2: ัน
0: แรกวันที่หนึ่ง
2: ใช่
0: ว
2: ัน
0: ที่หนึ่ง
2: เป็นการออม plus นะคะคือกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตในโซเชียลนะคะเกี่ยวกับพันธบัตรรัฐบาลออม plus ค่ะที่เปิดขายในรอบวันที่3ถึง5สิงหาคมตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะเป็นรอบ2แล้วนะซึ่งก็มีประชาชนบางส่วนเขากังวลบอกว่าอุ๊ยแบบนี้เนี่ยจะต้องไปแข่งขันไปกดกันจองอย่างรวดเร็วหรือเปล่าคือถ้าใครกดช้าเนี่ยจะไม่ได้รับสิทธิ์หรือเปล่านะถึงจะมีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรนะคะหรือว่าอาจจะมีแบบว่าล็อกให้กับผู้ซื้อรายใหญ่ไหมนะคะเรื่องนี้ค่ะทางด้านของคุณรัชดาธนาดิเรกนะคะท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาชี้แจงนะถึงเรื่องของการจำหน่ายรอบวันที่3ถึง5สิงหาคมนะคะก็คือเป็นรอบ small lot first นะคะซึ่งต่างจากรอบที่แล้วนะรอบแรกเนี่ยคือใครมาก่อนกดได้ก่อนถูกต้องใครมากดก่อนได้ก่อนแต่ว่ารอบนี้ค่ะจะเป็นรอบที่ออกแบบมาเพื่อจัดสรรให้กับผู้ที่ลงทุนรายย่
0: อ
2: ยทุกคนอย่างเท่าเทียมกันนะไม่ใช่ว่าใครมือไวจะได้เปรียบนะคะก็คือกลไกการทำงานของระบบ Small Lot First เนี่ยนะคะคือระบบเนี่ยเขาจะรวบรวมยอดจองซื้อของทุกคนตลอดทั้งช่วงเวลาที่เปิดขายก็คือ3วัน3 4 5สิงหาคมนี้นะคะจากนั้นเขาจะทยอยจัดสรรให้ทีละรอบรอบละ 1,000 บาทต่อคนวนแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าวงเงินจะหมดหรือว่าครบตามจำนวนที่แต่ละคนต้องการค่ะพี่กบพูดง่ายๆเลยก็คือว่าต่อให้พี่สมมติว่าพี่กบกดจองเป็นคนแรกนะหรือหนูจะเป็นคนสุดท้ายทุกคนจะถูกเข้ากระบวนการจัดสรรแบบเดียวกันหมดคือไม่มีผลว่าคุณกดก่อนกดช้าไม่มีผล
0: คือได้ทุกคน
2: ถูกต้องแบบเดียวกันหมดนะระบบจะให้สิทธิ์รายย่อยก่อนรายใหญ่นะคะแล้วก็แบ่งเป็นรอบเล็กๆเพื่อให้มั่นใจว่าคนที่จำนวนมากที่สุดเนี่ยจะได้รับส่วนแบ่งคือบางคนกังวลว่าอุ๊ยถ้าอย่างนั้นใครเงินหนาทุนหนาเนี่ยก็จะได
0: ้
2: ถูกอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ
0: ให้ถึงคนเงินน้อย
2: อันนี้มั่นใจได้เลยว่าคนที่เป็นรายย่อยเนี่ยเขามุ่งเน้นจะให้รายย่อยก่อนนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะระบบดังกล่าวเนี่ยออกแบบมาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตซึ่งนักลงทุนรายใหญ่อย่างที่บอกนะใครที่เป็นนักลงทุนรายใหญ่มีความพร้อมเทคโนโลยีมีเม็ดเงินหนาเนี่ยนะคะก็จะมาจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์นะคะแต่ว่าหลักการ small lot first นี้เนี่ยจะพลิกกลับมาให้ความสำคัญกับรายย่อยเป็นอันดับแรกก่อนเลยค่ะไม่ว่าคุณจะกดจองเวลาช่วงไหนก็ตามนะคะยังไงคุณผู้ฟังที่สนใจก็สามารถที่จะจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลออม plus ได
0: ้
2: ผ่าน Bond Connect platform ค่ะสำหรับผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่แล้วนะคะท่านก็สามารถจองซื้อผ่านธนาคารพาณิชย์ได้เลยแล้วก็บริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วม24รายนะคะรวมไปถึงผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งนะซึ่งในรอบนี้วงเงิน 2,000 ล้านบาทเนี่ยจะแบ่งเป็น2รุ่นอายุก็คือรุ่น1รุ่นอายุ3ปีดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.80% ต่อปีค่ะ อีกรุ่นนึงก็คือ10ปีนะออมกันยาวๆดอกเบี้ยสูงสุด 2.80% ต่อปีนะคะก็จะมีการจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนให้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการฝึกการออมแล้วก็เปิดโอกาสให้คนที่เป็นรายย่อยบางคนทุนไม่หนาอยากออมเล็กๆน้อยๆหลักพันอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะออมได้นะคะ
0: ออมไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ามาตรการใหม่ๆจะออกมาก็ออมไปเรื่อยๆถ้าเริ่มออมตั้งแต่อายุ20กว่าตอนนี้นะคะอนาคตสูงวัยเนี่ยมันจะได้มีเงินใช้ด้วยนะคะดิฉันจะทันหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะ มาอีกสักเรื่องหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องของ
1: พิเศษนะคะของที่ระลึกพิเศษสำหรับวันนี
2: ้
1: เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งตอนนี้มีการยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วกว่า4ล้านรายรัฐเองก็เร่งช่วยยืนยันตัวตนนะคะบอกว่าใครที่ยังไม่ยืนยันตัวตนเนี่ยไปยืนยันด้วยนะทบทวนสิทธิ์ไม่ปล่อยให้คนยากไร้เสียโอกาสค่ะเพราะว่ารัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับเรื่องของการดูแลสำหรับผู้ยากไร้ให้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึงแล้วก็เป็นธรรมค่ะก็เลยมีการทำงานร่วมกันนะคะของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะอำนวยความสะดวกทั้งเรื่องของการยืนยันตัวตนการยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วก็การประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ประชาชนนั้นดำเนินการได้ทันตามกำหนดได้ค่ะ
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวไปติดตามคุณปูตีของร้องข่าวเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมาสรุปอีกรอบหนึ่ง
2: ติดตามกันได้นะคะเอามาแล้วค่ะถึงกิจกรรมดีๆนำมาฝากให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกกันค่ะคืองี้รายการของสวท.เนี่ยนะคะจะมีรายการหนึ่งชื่อว่ารู้รักภาษาไทยเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานราชบัณฑิตยสภาแล้วก็ร่วมมือกับกรมประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งรายการรู้รักภาษาไทยเขาออกอากาศทุกวันนะคะช่วงข่าว7โมงเช้าแล้วก็ข่าวพักเที่ยงแล้วก็คุณผู้ฟังที่เป็นแฟนตัวยงจะคุ้นชื่ออยู่แล้วแหละใครที่ชอบฟังนะคะวันนี้พิเศษหน่อยท่านฟังเนี่ยท่านก็จะได้รับของเขาเรียกว่าอะไร
1: ของ
2: รางวัลของสมนาคุณของที่แบบว่าร่วมกิจกรรมสนุกๆ นะคะโดยใครที่ฟังแล้วชอบตอนไหนท่านจำชื่อตอนไว้นะคะแล้วก็พิมพ์มาบอกในอินบ็อกซ์ของเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคอมเมนต์ก็ได้นะเวลาเขาไลฟ์ขึ้นเพจหรือว่าอินบ็อกซ์นี่จะชัวร์นะท่านพิมพ์ชื่อตอนพิมพ์ชื่อที่อยู่ของท่านมาด้วยเราจะได้จัดส่งแก้วกาแฟน่ารักน่ารักแบบนี้มี2สีนะพี่กบพี่กบถือสีดำพลอยถือสีขาว
1: นี่ค
2: ่
1: ะ
2: แบบนี้เลยจะส่งตรงถึงหน้าบ้านท่านนะคะแค่ท่านฟังรายการรู้รักภาษาไทยท่านจำชื่อตอนไว้ว่าชื่อตอนอะไรที่ท่านชอบพิมพ์มาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะที่เพจสถานีนะคะพิมพ์ชื่อที่อยู่ของท่านมาด้วยทีมงานก็จะได้ทราบว่าท่านเนี่ยอยากร่วมสนุกกับรายการรู้รักภาษาไทยเราก็จะมีของที่ระลึกแบบนี้มอบให้คนละ1ใบเป็นแก้วน้ำสแตนเลสสุดหรูเลยนะคะมีจำนวนจำกัดนะต้องบอกก่อนนะใครสนใจนะคะก็ติดตามฟังได้ย้ำว่ารายการรู้รักภาษาไทยนะคะออกอากาศ7โมงเช้าแล้วก็ข่าวพักเที่ยงคือเสียงดิฉันเองแล้วก็มีเสียงคุณอรุณาถด้วยเสาร์อาทิตย์นะคะติดตามได
1: ้
2: ก็อย่าลืมมาร่วมสนุกกันนะคะหรือว่าถ้าคุณผู้ฟังอยากฟังย้อนหลังก็ได้บอกโอ้ยบางทีไม่ได้ฟังข่าวเช้าไม่ได้ฟังข่าวเที่ยง
1: ฟังยังไง
2: ไปฟังย้อนหลังได้ที่ www.orst.go.th นะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาคุณผู้ฟังไปเลือกฟังย้อนหลังว่าชอบตอนไหนคือที่รายการรู้รักภาษาไทยเขาจะเสนอเป็นวรรคคำวันนี้เสนอคำว่าก็จำไว
1: ้ค่ะ
2: ใครชอบ
1: ตัวอย่างได้ไหมเอาทำเสียงคุณแหละเอาเสียงคุณเลย
2: จะเป็นเสียงพี่อู๋เป็นจิงเกิลรู้รักภาษาไทยวันนี้เสนอคำดิเสียงดิฉันก็จะขึ้นมาวันนี้เสนอคำว่าสมมติเสนอคำว่าข่าวยามเช้าคุณผู้ฟังก็จำหัวข้อไว้ว่าอ๋อชอบตอนข่าวยามเช้ามากเลยครับรายการรู้รักภาษาไทย
1: จำแค่ชื่อตอนง่ายมาก
2: แล้วท่านก็พิมพ์ชื่อที่อยู่ของท่านมานี่เลยเดี๋ยวทีมงานจะส่งแก้วน่ารัก
1: ไหม
2: แต่เลือกสีไม่ได้นะคะเราขอให้เป็น
1: จะส่งไป
2: ร่วมกิจกรรมเป็นกล่องจุ่ม
1: ใช่กล่องจุ่มเพราะว่าเราก็ไม่สามารถที่จะเปิดได้นะมันอยู่ด้านใน
2: ถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้นได้สีไหนก็มีคุณค่าทางใจหมดเลยเพราะว่าสีดำก็คลาสสิกสีขาวก็บริสุทธิ์สะอาดสดใสนะคะแต่ที่สำคัญใส่กาแฟได้เนี่ย
2: นี่
1: ฉันก็ชงกาแฟมาตอนแรกว่าจะกะใส่ขอกินแต่ว่า
2: อันนี้ไม่ชง
1: บอก
2: ว่
1: าอย่านะขอโชว์ก่อนนะคะ
2: เป็นแก้วกาแฟน่ารักน่ารักแบบนี้พรีเมียมเลยนะคะมีโลโก้ถูกต้อง
1: เก็บเย็นได
2: ้ได้เลย
1: มีโลโก้ Radio Thailand รู้รักภาษาไทย FM 92.5 MHz แล้วก็ที่สำคัญพกง่ายถึงง่าย
2: นี่
1: สะดวกสบาย
2: สวยด้วย
1: ไม่ใหญ่เธอท้ากำลังพอดีนะนี่ขายของเก่งนะเราเน
2: ี่
1: ย
2: นะคะอย่าลืมร่วมกิจกรรมรู้รักภาษาไทยเดี๋ยววันนี้จบรายการข่าวยามเช้าเนี่ยมีข่าวเช้าต่อฟังเลย7โมงแล้วก็พิมพ์ได้เลยนะคะหรือถ้าใครติดนี่อย่างป้าวันดีบอกว่าป้าติดธุระช่วงเที่ยงคุณป้าค่ะฟังเช้าได้เดี๋ยวจบรายการข่าวยามเช้าจะมีข่าวพักหลัก
1: ค่ะ
2: 7โมงก็ฟังรู้รักภาษาไทยแล้วก็พิมพ์มาได้นะก็มาร่วมสนุกกันได้ค
1: ่
2: ะ
1: แต่ว่าส่งเข้าไปในแชทข้อความนะคะของเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจข่าวยามเช้าได้ไหม
0: เพจใครเอาเพจของสถานี
1: ดีกว่านะคะ
0: จะได้รวบรวมได้ทีเดียวเดี๋ยวก็จัดกระจายบางคนตกหล่น
1: ย้ำกันนะคะใครที่ฟังจำชื่อตอนไว้แล้วก็มาพิมพ์นะคะในช่องของช่องอินบ็อกซ์นะคะช่องข้อความของเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
0: ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะ 6:32 นาทีค่ะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามตีคล้องร้องข่าวค่ะ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา

็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจ

0: ีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมัดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จังหวัดนราธิวาสครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่3สิงหาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีและคณะลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ณหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่45อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสครับและในโอกาสนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีได้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจรวม60ชุดด้วยกันพร้อมทั้งร่วมพูดคุยให้กำลังใจจากกรณีเหตุการณ์เมื่อวันที่22กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาซึ่งคนร้ายได้ลอบกราดยิงและขว้างระเบิดเข้าไปในจุดตรวจบูเกซามีจนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6รายด้วยกันโดยได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบทุกคนให้ได้รับทราบทั้งทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยต่อความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจให้ทุกฝ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งทุกคนทุกภาคส่วนล้วนซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับพี่น้องสถานการณ์จังหวัดภาคใต้ทางด้านนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมากำชับทุกหน่วยงานแล้วครับบอกว่าคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังเกิดเหตุปะทะในพื้นที่ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังเกิดเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มค้ายาเสพติดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสจนเป็นเหตุให้ตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบเสียชีวิต2นายว่าขณะนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการโดยพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและทีมงานได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมกำชับให้ฝ่ายปกครองประสานงานในการดูแลประชาชนรวมทั้งปราบปรามเรื่องยาเสพติดอย่างเต็มที่ครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียของนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีนำคณะเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคม2569พร้อมผลักดันความร่วมมือไทยอินโดนีเซียพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงสาธารณรัฐอินโดนีเซียแล้วเมื่อวันที่3สิงหาคม2569ที่ผ่านมาและมีกำหนดหารือแบบเต็มคณะต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยก่อนแถลงข่าวร่วมกันด้วยครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึงวันที่4สิงหาคมนี้โดยมีพลเอกจามารีคานียาโกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประสานงานและความมั่นคงในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศของอินโดนีเซียให้การต้อนรับและการเยือนในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุกของรัฐบาลแหละครับใช้ความสัมพันธ์ระดับผู้นำเป็นกลไกเปิดประตูทางเศรษฐกิจต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียไปสู่โครงการและความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมและในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีและคณะจะเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและหารือกลุ่มเล็กระหว่างผู้นำการหารือเต็มคณะและการแถลงข่าวร่วมที่ทำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซียกันด้วยส่วนทางด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีและคณะไม่ใช่เพียงการกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตเท่านั้นแต่เป็นการลงนามความร่วมมือที่มุ่งเน้นแอคชั่นแพลนทั้งด้านความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการค้าการส่งออกและการลงทุนเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดและจับต้องได้ให้กับคนไทยทุกคนซึ่งนายกรัฐมนตรีพร้อมที่จะผลักดันความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของไทยช่วยไทยพลัสโดยนายกรัฐมนตรีก็พร้อมพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสหากเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่สำรวจตลาดสีย่านเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาโดยได้รับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนที่ต้องการให้ขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าหากเป็นมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนรัฐบาลก็พร้อมพิจารณาแต่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์และยืนยันอีกว่าทางรัฐบาลทำงานอย่างเต็มที่และมุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนยืนได้ด้วยตนเองหากมีความจำเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมดำเนินมาตรการเป็นช่วงๆตามความเหมาะสมส่วนกระแสเรียกร้องให้เพิ่มวงเงินโครงการไทยช่วยไทยในระยะต่อไปนั้นนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเป็นผู้ให้รายละเอียดต่อไปเนื่องจากว่าได้มอบหมายให้กำกับดูแลงานด้านนี้นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการยืนยันตัวตนและทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐกันหน่อยว่ายังไงก็ต้องไปถามทางรัฐบาลแล้วครับโดยรัฐบาลเขาก็เร่งอำนวยความสะดวกการยืนยันตัวตนและทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิ์อย่างทั่วถึงครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญในการดูแลประชาชนผู้ยากไร้ให้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมจึงบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครับเพื่อเร่งอำนวยความสะดวกทั้งการยืนยันตัวตนการยื่นทบทวนสิทธิ์และการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลาซึ่งผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติทั้งสิ้น9ล้าน5แสนคนแบ่งเป็นผู้ถือบัตรรายเดิม6ล้าน3แสนคนซึ่งไม่ต้องยืนยันตัวตนเพิ่มเติมและผู้ถือบัตรรายใหม่3ล้าน1แสนคนที่ต้องดำเนินการยืนยันตัวตนโดยข้อมูลจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยณวันที่2สิงหาคม2569มีผู้ถือบัตรรายใหม่ยืนยันตัวตนแล้วกว่า2ล้าน1แสนคนหรือคิดเป็น 69% ครับคงเหลืออีกประมาณ 980,000 คนหรือ 31% ครับที่ยังไม่ได้ดำเนินการทางรัฐบาลจึงเร่งติดตามประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและครับเพื่อไม่ให้ประชาชนเสียสิทธิ์ของตัวเองสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติทางรัฐบาลก็ได้เปิดให้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้นะครับซึ่งรัฐบาลได้เตรียมช่องทางให้บริการไว้อย่างครอบคลุมกันแล้วทั้งผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าทางรัฐแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป๋าตัง เว็บไซต์ของโครงการธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งและยังมีศูนย์ One Stop Service หรือ OSS ณที่ว่าการอำเภอทั้ง878อำเภอทั่วประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางที่ไม่สะดวกใช้บริการออนไลน์ขณะที่ทางศูนย์ OSS หรือ One Stop Service นี้โดยกรมการปกครองก็จะมีการรับคำร้องขอทบทวนสิทธิ์และนำส่งให้กับหน่วยงานตรวจสอบสิทธิ์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอหรือจังหวัดอย่างเช่นสำนักงานสรรพากรอำเภอสำนักงานที่ดินอำเภอสำนักงานขนส่งจังหวัดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดรวมทั้งให้ผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนการบริการการบริหารเชิงรุกในทุกหมู่บ้านและชุมชนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเกี่ยวข้องกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันต่อตอนนี้ทางกระทรวงการคลังโดยโฆษกกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยว่ามีผู้ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วทั้งสิ้น 4.83 ล้านรายส่วนใหญ่เป็นปัญหาการถือครองรถยนต์ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือตัวย่อสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมจนถึงปัจจุบันนี้ก็พบว่าประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติให้ความสนใจและก็ยื่นเรื่องอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วจำนวนทั้งสิ้น 4.83 ล้านรายส่วนใหญ่เป็นเรื่องข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือครองยานพาหนะหรือรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ42ของจำนวนผู้ที่ยื่นอุทธรณ์ทั้งหมดซึ่งในปัจจุบันนั้นทางรัฐบาลก็มีการปรับปรุงเกณฑ์แล้วคือไม่นับรวมรถยนต์อายุเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีเป็นเกณฑ์ตัดสิทธิ์นะครับรองลงมาเป็นเรื่องอื่นๆตามลำดับกันไปและในขณะนี้ผู้ที่เข้ามายื่นอุทธรณ์ในแต่ละวันเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วครับเนื่องจากว่าประชาชนส่วนใหญ่ได้ดำเนินการยื่นเรื่องไปแล้วในช่วงแรกแต่ว่ากระทรวงการคลังยังคงเปิดระบบให้ยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569ครับและทางกระทรวงการคลังจึงขอให้ผู้ที่ยื่นอุทธรณ์แล้วเร่งดำเนินการติดต่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเอกสารเพิ่มเติมให้มันแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดกันด้วยเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเร่งพิจารณาและประกาศผลการอุทธรณ์ได้อย่างรวดเร็วกันต่อไปเพื่อให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในรอบอุทธรณ์จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนั่นเองครับพี่น้องช่วงนี้ไปกันที่ประเด็นเรื่องการบริหารจัดการน้ำให้พร้อมรับมือฝนในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เอ้าถ้าเรื่องบริหารจัดการน้ำก็ต้องไปถามกรมชลประทานกระทรวงไหนล่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไงล่ะครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่3สิงหาคม2569นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยว่าได้มีการกำชับให้กรมชลประทานไปติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำเชิงรุกให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่เพื่อรองรับปริมาณฝนที่อาจเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เนื่องจากฝนยังมีแนวโน้มตกอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของประเทศไทยจึงให้เน้นการป้องกันและลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนพื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจกันด้วยควบคู่ไปกับการเก็บกักน้ำต้นทุนไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งโดยเฉพาะเตรียมพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือและระบบชลประทานให้สามารถรองรับสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพแม่นยำและสอดคล้องกับข้อมูลพยากรณ์อากาศที่มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นเรื่องการช่วยเหลือช้างสีดอทองม้วนและลูกช้างพลัดหลงเรื่องเหล่านี้ต้องไปถามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแหละครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบอกว่าให้ช่วยเหลือช้างสีดอทองม้วนและลูกช้างพลัดหลงที่จังหวัดกาญจนบุรีอย่างเต็มที่เต็มที่เต็มที่กันไปเลยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่3สิงหาคม2569นายสุชาติชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือช้างป่าสีดอทองม้วนและลูกช้างป่าพลัดหลงณอุทยานแห่งชาติไซโยกพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และทีมสัตวแพทย์ที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องกันเลยครับและก็ได้กำชับให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยกระดับศักยภาพทีมสัตวแพทย์ทั้งในด้านเครื่องมืออุปกรณ์และเวชภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือและรักษาสัตว์ป่าสิ่งสำคัญคือขอขอบคุณทีมสัตวแพทย์เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายแล้วครับที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถแม้ว่าจะเป็นภารกิจที่ยากและมีความเสี่ยงสูงก็ตามโดยทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่แล้วครับเพื่อให้ช้างทั้งสองมีโอกาสรอดชีวิตและก็ได้รับการดูแลที่ดีที่สุดรวมทั้งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรักษาช้างตามหลักวิชาการอย่างเคร่งครัดกันด้วยและพร้อมทั้งให้ติดตามอาการอย่างใกล้ชิดควบคู่ไปกับการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเกี่ยวข้องกับกระทรวง DE ภาษาอังกฤษย่ออย่างนี้ชื่อเต็มๆคือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE นี่ครับโดยทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง DE ได้ออกมาย้ำว่าให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ร่วมกับไตรสนีไทยผลักดันเครือข่าย 50,000 จุดเพื่อเชื่อมเศรษฐกิจดิจิทัลครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือตัวย่อภาษาอังกฤษที่เรียกว่ากระทรวง DE นั่นแหละครับได้มีการกล่าวมอบนโยบายการขับเคลื่อนประเทศสู่ประเทศแห่งโอกาสและงาน Possible Next เปิดก้าวต่อไปของไปรษณีย์ไทยในโอกาสก้าวสู่ปีที่144ว่าประเทศไทยนั้นกำลังก้าวสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลข้อมูลและแพลตฟอร์มส่งผลให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยต้องสามารถเชื่อมโยงประชาชนภาคธุรกิจและภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยและผลักดันประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศแห่งโอกาสย้ำอีกทีประเทศแห่งโอกาสครับที่ประชาชนทุกคนนั้นสามารถเข้าถึงบริการและโอกาสทางเศรษฐกิจได้อย่างเท่าเทียมกันโดยทิศทางการดำเนินงานและก้าวต่อไปขององค์กรหลังจากนี้จะมุ่งเน้นการขยายขอบเขตการให้บริการที่มากกว่าการรับส่งพัสดุแบบเดิมๆครอบคลุมถึงระบบบริการเอกสารดิจิทัลสำหรับภาครัฐการพัฒนาแพลตฟอร์ม Postmart เปิดช่องทางขายสินค้าออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยกันด้วยและการเชื่อมโยงระบบขนส่งเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่พร้อมเตรียมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และชุมชนเนื่องจากว่าไปรษณีย์ไทยนั้นมีจุดแข็งที่สำคัญนั่นก็คือเครือข่ายที่ครอบคลุมและเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยด้วยจุดบริการของบริษัทไปรษณีย์ไทยที่มีกว่า 50,000 จุดทั่วประเทศเลยทีเดียวครับพี่น้องเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมนั่นเองครับพี่น้องและไปที่ประเด็นเรื่องของการเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการอุปกรณ์โซล่ารูฟท็อปทั่วประเทศครับโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แถลงเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการอุปกรณ์โซล่ารูฟท็อปทั่วประเทศไทยเพื่อมุ่งช่วยประชาชนลดค่าไฟตั้งเป้าว่ามี 500,000 ครัวเรือนด้วยกันครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่3สิงหาคม2569นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการแถลงข่าวเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปและการขึ้นทะเบียนอุปกรณ์มาตรฐานณ MEA สปาร์คพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยโดยได้เปิดเผยว่าการไฟฟ้านครหลวงหรือตัวย่อกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อกฟผ.ได้ขานรับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด โดยการติดตั้งแผงโซล่ารูฟท็อปบนอาคารบ้านเรือนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนซึ่งได้มีการเตรียมความพร้อมในการเปิดรับสมัครผู้ประกอบการและอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นแผงโซล่าและอินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน IEC และมาตรฐานมอกซึ่งเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้แล้วครับไปจนถึงวันที่30 กันยายน 2569ซึ่งทางรัฐบาลก็อยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดต้นทุนค่าติดตั้งตามพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อแก้ไขวิกฤตและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานพุทธศักราช2569แล้วตั้งเป้าหมายเบื้องต้นนะครับไว้ว่าจะต้องอยู่ที่ 500,000 ครัวเรือนท่านใดสนใจก็สอบถามรายละเอียดได้ที่การไฟฟ้านครหลวงแหละครับนอกจากนี้สามารถสอบถามได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกสาขาทั่วประเทศเลยแหละครับหรือจะโทรศัพท์สายด่วนที่หมายเลข1130และ1129นั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับส่งท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้ยังไงก็ตามแต่ก็ต้องบอกกับพี่น้องประชาชนบอกว่าให้เตรียมตัวให้พร้อมกับการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยเรากันนะครับซึ่งในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่จะถึงนี้ประเทศไทยเราเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับอย่างไรก็ตามขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกคนทุกท่านเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกไปด้วยกันครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ช่วงสุดท้ายจริงๆแล้วนะคะสำหรับข่าวยามเช้านะคะวันนี้คุณปูมายาวหน่อยนะคะติดตามการตีคองร้องข่าวค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังที่ร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะคะขอบคุณทุกท่านเห็นคอมเมนต์รันเร็วมากหลายท่านเลยน้องชตีพี่ประคองคุณจำลองคุณสมยศนะคะโอ้โหมีเยอะแยะคุณพงษ์นเรศเยอะแยะมากมายก็ขอบคุณมากนะคะแล้วก็อย่าลืมร่วมสนุกกันอย่าลืมติดตามข่าวภาคหลักนะคะ7โมงเช้ากับเที่ยงกับรู้รักภาษาไทยและอย่าลืมส่งชื่อที่อยู่ท่านมาด้วยนะคะ
1: จำชื่อตอนให้แม่นนะแล้วก็ไปพิมพ์อินบ็อกซ์เข้าไปนะคะในเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: รับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวัน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยทรงมีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายอยู่ในระดับดีเยี่ยมก่อนไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ฝ่ายความมั่นคงคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเข้มงวดหลังเกิดเหตุความไม่สงบ
1: ผู้นำไทยและอินโดนีเซียร่วมเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือ2ฉบับมุ่งเน้นความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และด้านการศึกษากระทรวงการต่างประเทศอิหร่านระบุยังไม่มีการเจรจาสันติภาพระหว่างอิหร่านกับสหรัฐเกิดขึ้นในเวลานี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: เมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีและคณะลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่45อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโอกาสนี้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจรวม60ชุดพร้อมเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบทุกคนพร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจให้ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละความเข้มแข็งและความสามัคคีเพื่อร่วมกันสร้างความสงบสุขความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งทุกคนที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
1: ขณะที่ฝ่ายความมั่นคงคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเข้มงวดพร้อมติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส
2: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ประชุมติดตามความคืบหน้าคดีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ปะทะกับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมผู้บังคับบัญชาและหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ร่วมประเมินสถานการณ์โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรึงกำลังอย่างเข้มงวดตั้งจุดตรวจจุดสกัดและจำกัดเส้นทางบางส่วนเพื่อป้องกันการหลบหนีของผู้ก่อเหตุพร้อมตรวจสอบข้อมูลจากพยานบุคคลพยานวัตถุและข่าวกรองอย่างต่อเนื่องซึ่งพลตำรวจเอกสำราญกำชับให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างรัดกุมพร้อมคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนเป็นสำคัญนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้สั่งการทุกหน่วยงานคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้อย่างเต็มที่ทั้งการระงับเหตุป้องกันเหตุและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นผลจากการระงับการพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างนั้นยืนยันว่า